0: บุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมก็สอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็รู้แล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
4: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
2: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดโดยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติ
5: ในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
6: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
5: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
7: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
5: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
0: หลังจากที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
8: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่หนึ่งบ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1 ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็น5%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณ4%ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
2: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
3: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3 แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1-0ไปเข้าไปได้ในรอบ8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีไปเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินีมิตรวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3 แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สกุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สกุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0การแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ GTS The Super Series 2026วางแสงกลางปีในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2 อัจฉริยะกุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่วนทีมสาวยู18ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกติพงษ์รัชจักรเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 น.

0: ชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
2: 1 นาทีกับกปท.
3: การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.dlt-elearning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน

0: BLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่หนึ่งมอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
11: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของสำนักงานชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
10: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี
11: ้มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับอริยะอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างกลุ่มคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ3ป้องกันป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
10: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
11: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับปรามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AI การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้เริ่มการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
10: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกุมและข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งการสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
10: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
11: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐนึงและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรการข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรการข้ามชาติ
10: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
11: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก
10: ็
11: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
10: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
11: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรการข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรใหญ่ของข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
10: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
11: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
11: ทางสำนักงานตำรวจชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับขอบคุณครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
15: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่บริเวณรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ
14: ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
15: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกันอย่างสำนักงานชาติเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปกเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
14: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
17: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะ ลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
18: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
17: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของ Lazada ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า Lazada พร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี้
19: เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยในงานวันที่ 9-12 นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้จริงๆค่ะ
17: การจัดงานทีเซก 2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสรพรมมารายงาน
13: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด
21: ็
20: น
21: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอิร์นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
22: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะทาเลนต์ของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประ ประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
21: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันยังมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
0: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
21: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้ในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับพร้อมด้วยดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: อาจารย์ครับนี่กระดาษอะไรครับที่อาจารย์ยื่นให้ผมครับ
1: ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์อยากให้คุณนนทัศน์ช่วยอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในช่วงต้นรายการนี้ค่ะ
0: ยินดีเลยครับอาจารย์ข้อความว่าต้นไม้ที่ได้รับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงลำต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาไม่ยอมออกดอกออกผลก็ต้องโค่นทิ้งคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แต่ไม่ยอมตอบแทนคุณพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณก็เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนอกตัญญู
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของความกตัญญูค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องราวธรรมดาธรรมดานะครับเรื่องของความกตัญญูเพราะว่าเราได้ยินกันชินหูตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับไม่ว่าจะได้ยินจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือไม่ก็ครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็ล้วนแต่สั่งสอนเราให้เราเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณกับผู้มีพระคุณของเรานะครับแต่เมื่อมองในด้านการปฏิบัติแล้วไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เมื่อได้อะไรมาแล้วก็ลืมที่มาของการได้สิ่งนั้นมานะครับซึ่งเราก็เห็นได้นะครับแล้วก็ได้ยินกันบ่อยในชีวิตประจำวันของเราก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวข้อคิดดีๆในเรื่องนี้จากดร.จริยาผมมีบทเพลงที่มีความหมายแล้วก็ให้ความหมายที่ดีในเรื่องของความกตัญญูมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

0: ับอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงหยิบยกเรื่องของความกตัญญูมาพูดคุยกันในวันนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนนทัศน์ค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีนะคะได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ครับ
1: สิ่งยั่วยุให้เกิดการเบี่ยงเบนของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนก็มีมากขึ้นนะคะตลอดจนการสร้างความเจริญทางวัตถุที่มากไปจนคนส่วนใหญ่เนี่ยลืมคำนึงถึงความเจริญทางด้านจิตใจค่ะ
0: คร
1: ับก็ทำให้เกิดการแย่งชิงโอกาสเพื่อการประกอบการเลี้ยงชีพการทำงานการเรียนโดยลืมคำนึงถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจนะคะลืมคำนึงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยที่มีความกตัญญูรู้จักตอบแทนบุญคุณซึ่งความกตัญญูนั้นน่ะเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทยค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
0: อาจารย์ครับลักษณะแล้วก็พฤติกรรมของคนที่เป็นคนกตัญญูรู้คุณเนี่ยต้องเป็นยังไงครับอาจารย์
1: ความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์นะคะคุณนนทัศน์ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นด้วยค่ะชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ก็เพราะเราได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆค่ะรวมถึงสิ่งรอบข้างด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อคิดดีๆในเรื่องนี้มาฝากค่ะผู้ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ค่ะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยและที่ทำงานและก็จะเป็นลูกจ้างหรือลูกน้องที่ดีของบริษัทองค์กรที่ทำงานค่ะจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมชุมชนคริสตจักรเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะคะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นปู่ย่าตายายที่ดีของหลานอีกด้วยค่ะและก็จะดีต่อไปในภายภาคหน้าแน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นมาดีแล้วต่อไปก็ต้องดีอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามเหมือนผมไหมครับว่าใช่ครับเราต้องรู้คุณมีใจกตัญญูกับผู้มีพระคุณในชีวิตของเราและก็ต้องตอบแทนพระคุณในเชิงปฏิบัติครับถ้ามีโอกาสแต่คำว่าผู้มีพระคุณนี้น่ะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงผู้อื่นสิ่งอื่นๆด้วยหรือเปล่าผมขอดร.จริยาช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์ไม่มีใครในโลกนี้นะคะที่สามารถจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าข้องแวะกับใครเลยนะคะคำว่าผู้มีพระคุณนั้นไม่ได้หมายความเพียงแต่คนที่เป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะแต่ยังหมายถึงทุกสรรพสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับชีวิตของเราในทุกด้านค่ะทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อนคนรอบข้างสัตว์เลี้ยงที่ให้คุณลูกค้าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือใครก็ตามค่ะที่เคยให้เคยช่วยเหลือเคยให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆและเราก็อยู่ในสถานภาพของการเป็นผู้รับค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับสาระที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังเติบโตกำลังเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของน้องๆ นะครับสิ่งที่ดร.จริยาได้สอนเราในวันนี้มีคุณค่ามากนะครับเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าคนดีนะครับช่วงนี้ผมให้คุณฟังพักฟังเพลงกันก่อนนะครับให้เราขอบคุณทุกสิ่งทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันขอบคุณเสมอไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของความกตัญญูครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับความกตัญญูเป็นคุณธรรมในการดำเนินชีวิตที่หมายถึงการตอบแทนผู้ที่มีอุปการคุณในชีวิตของเรานะครับเมื่อรู้พระคุณแล้วก็แสวงหาโอกาสที่จะทำหน้าที่ตอบแทนพระคุณนะครับให้เรามีความคิดเช่นนี้อยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้เรามารับฟังกันครับว่าคนทั่วไปแล้วก็น้องๆคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูการตอบแทนพระคุณในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
1: ช่วงเสียงแห่งความคิด
2: กตัญญูนะคะเป็นเรื่องของลูกๆทุกคนที่ต้องปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณของเราอยู่แล้วครับสิ่งที่ทำได้มากที่สุดนั่นก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือการมีความพยายามแล้วก็อดทน
3: ในดูแลพ่อแม่หรือว่าคนที่ส่งเสียเราเรียนหรือว่าดูแลเราตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ
4: แม่ก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะครับเราก็ควรจะแบ่งเบาภาระของแม่บ้าง
5: แต่สำหรับตัวหนูแล้วเนี่ยความกตัญญูก็หมายถึงสิ่งที่เราต้องตอบแทนสำหรับคนที่มีพระคุณกับเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณครู
6: ความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราให้ได้เห็นคุณค่าของการที่ว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือแม้กระทั่งแบบว่าความจริงใจต่อกันและกันกับเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นความกตัญญูอย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom อยู่นะครับวันนี้ผมกับดร.จริยาวิทยากรของรายการกำลังพูดคุยกันในหัวข้อความกตัญญูครับและที่คุณฟังได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรในเรื่องนี้ให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องของความกตัญญูนั้นนะคะเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนให้ความสำคัญกันค่ะในเรื่องนี้ก็มีผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนในโลกนี้มีชีวิตอยู่ได้และมีความสะดวกสบายอยู่ได้เพราะอาศัยความรู้สติปัญญาความสามารถของผู้อื่นอันมีจำนวนมากนับไม่ไหวหากไร้ปัจจัยอันสำคัญนี้แล้วเขาจะต้องตายตั้งแต่ออกจากท้องมารดาใหม่ๆเพราะไม่มียาจะกินไม่มีผ้าจะห่มไม่มีหลังคาจะอาศัยคุณผู้ฟังคะและท่านนี้นะคะก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าคนที่มีความกตัญญูถึงที่สุดก็คือคนที่ยอมรับว่าแม้แต่สัตว์พาหนะเช่นวัวควายก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณละเอียดยิ่งไปกว่านั้นนะคะย่อมรู้จักบุญคุณของป่าไม้ทุ่งนาห้วยหนองคลองบึงลำธารถนนหนทางและสิ่งสาธารณะอื่นๆกระทั่งดอกไม้และผีเสื้อละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่านั้นนะคะย่อมรู้จักบุญคุณของศัตรูและคู่ปรับค่ะว่าให้บทเรียนชีวิตแก่เราเพียงใดตลอดจนรู้ถึงสิ่งอันเป็นอุปสรรคต่างๆนะคะอย่างเช่นศัตรูทำให้เราประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นด้วยความอดกลั้นอดทนเสียสละอุปสรรคทำให้เรามีปัญญาเข้าใจโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะถ้าหัวใจของคนทุกวันในโลกนี้เต็มไปด้วยความกตัญญูกตเวทีจริงๆแล้วโลกนี้จะเป็นโลกที่สวยงามน่าอยู่ปลอดภัยค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวมาผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่ของคุณผู้ฟังหลายต่อหลายท่านเลยนะครับแม้แต่สัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณครับคุณผู้ฟังก่อนที่ผมจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าสัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางแล้วก็สิ่งอื่นๆนั้นมีบุญคุณต่อชีวิตของเราอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรนะครับแต่ช่วงนี้ให้เรามาฟังพระธรรมสุภาษิต

0: คนที่อุปการะคอยช่วยเหลือนั้นชีวิตจะเป็นอย่างไรครับเพื่อว่าน้องๆที่กำลังเติบโตมีพัฒนาการในชีวิตจะได้ตระหนักถึงคุณธรรมข้อนี้ให้มากขึ้นนะครับว่าไม่ใช่จะเรียนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะใช่แล้วค่ะคุณนนทัศน์ประโยชน์ของการที่เรามีความกตัญญูและจิตที่มีการแสดงออกถึงความกตัญญูนะคะก็จะนำพาให้ชีวิตเราได้พบแต่สิ่งที่ดีค่ะเป็นพรทั้งต่อตัวเองและก็ผู้อื่นคือคนที่เรารู้จักนะคะทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะทำให้เรารู้จักการแบ่งปันการให้และการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณนะคะทำให้เราเป็นที่รักและก็เชื่อถือของคนอื่นทั่วไปด้วยและสุดท้ายเราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีค่ะส่วนโทษของคนที่ไม่มีความกตัญญูนะคะชีวิตก็จะเป็นทางตรงกันข้ามค่ะคืออย่างที่เขาเรียกกันว่าคนเนรคุณหรือคนอกตัญญูค่ะชีวิตและหน้าที่การงานก็จะไปไม่ถึงไหนนะคะล้มลุกคลุกคลานเพราะไม่มีใครอยากช่วยเหลืออีกแล้วค่ะอีกทั้งไม่เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปนะคะและที่สำคัญก็จะดำเนินชีวิตอย่างไม่มีความสุขค่ะ
0: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าสัตว์พืชดอกไม้ผีเสื้อถนนหนทางและก็สิ่งอื่นๆนั้นเป็นสิ่งที่มีบุญคุณนั่นแหละครับหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้ค่ะเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังความคิดและอื่นๆค่ะหากเราได้รับการอุปการะจากผู้ใดนะคะก็เรียกผู้นั้นว่าผู้มีบุญคุณหรือผู้มีพระคุณค่ะผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เราก็ไม่พึงที่จะลืมบุญคุณของผู้นั้นค่ะนี่เป็นตัวอย่างในรูปของบุคคลนะคะส่วนในรูปของสรรพสิ่งวัตถุสิ่งของสัตว์พืชและอื่นๆนั้นอาจารย์ขอหยิบยกมาจากข้อเขียนของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านนี้มีชื่อเสียงมากเลยในเมืองไทยซึ่งเขียนไว้และก็อธิบายไว้ด้วยแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจและเห็นภาพชัดค่ะท่านเขียนไว้ว่า
2: ถ้าคุณกตัญญูต่อชาติไม่มีทางเลยที่คุณจะช่อราชบังหลวงถ้าคุณกตัญญูต่อศาสนาไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นคนเลวถ้าคุณกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะจาบจ้วงล่วงเกินถ้าคุณกตัญญูต่อบิดามารดาไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ท่านน้ำตาตกถ้าคุณกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือถ้าคุณกตัญญูต่อตนเองไม่มีทางเลยที่คุณจะตกเป็นทาสยาเสพติดถ้าคุณกตัญญูต่อเวลาไม่มีทางเลยที่คุณจะหายใจทิ้งไปเพียงวันๆถ้าคุณกตัญญูต่ออาหารไม่มีทางเลยที่คุณจะกินทิ้งกินขว้างถ้าคุณกตัญญูต่อความรู้ไม่มีทางเลยที่คุณจะนำความรู้ไปทำความเลวถ้าคุณกตัญญูต่อความรักไม่มีทางเลยที่คุณจะนอกใจคู่รักของตนถ้าคุณกตัญญูต่อความซื่อสัตย์ไม่มีทางเลยที่คุณจะทุจริตประพฤติมิชอบถ้าคุณกตัญญูต่อครอบครัวไม่มีทางเลยที่คุณจะทำให้ครอบครัวแตกแยกถ้าคุณกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีทางเลยที่คุณจะตัดไม้ทำลายป่าถ้าคุณกตัญญูต่อพื้นดินไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยสารพิษลงสู่แผ่นดินถ้าคุณกตัญญูต่อผืนน้ำไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยของเสียลงแม่น้ำถ้าคุณกตัญญูต่อผืนฟ้าไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยมลพิษขึ้นสู่นภาอากาศถ้าคุณกตัญญูต่อชีวิตไม่มีทางเลยที่คุณจะปล่อยให้ชีวิตให้ไม่ได้ลิ้มซึ่งอมตะธรรม

0: ในประเด็นคำถามที่ว่าสรรพสิ่งต่างๆนั้นเช่นผู้คนรอบข้างเราสัตว์พืชเป็นสิ่งที่มีบุญคุณนั่นนะครับหมายความว่าอย่างไรอาจารย์ยกมาเป็นชุดให้เลยนะครับคุณฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญากันแล้วนะครับให้เรามาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับว่าในเรื่องของความกตัญญูนั้นคริสตชนมีความเชื่ออย่างไรครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะให้เราจำไว้ว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองแต่ผู้เดียวค่ะให้เรามีจิตใจที่สำนึกถึงบุญคุณและอย่าชักช้านะคะที่จะแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือเราค่ะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมุ่งเน้นความกตัญญูต่อบิดามารดาไว้ว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก
0: อาจารย์ครับแล้วผู้นำผู้รับใช้คริสตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามีมุมมองอย่างไรในเรื่องของความกตัญญูครับอาจารย์
1: ค่ะท่านศาสนาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์นะคะท่านเป็นผู้นำคริสตชนผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยค่ะท่านได้เขียนเรื่องความกตัญญูโดยยกคำกล่าวของชิเชโรปรัชญาเมธีชาวโรมนะคะที่เป็นคติเตือนใจเราไว้ว่าจิตใจที่กตัญญูไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นบิดามารดาของสรรพคุณธรรมด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังท่านเป็นคริสตชนผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงเช่นกันค่ะได้กล่าวเกี่ยวกับความกตัญญูไว้ว่าความกตัญญูคือสภาพของความสำนึกคุณการแสดงความขอบคุณซึ่งทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเราตระหนักในการแสดงความเมตตาการรับใช้การดูแลจากผู้อื่นซึ่งหนุนใจและทำให้เราเข้มแข็งส่วนความอกตัญญูคือเจตคติของการไม่รับรู้หรือจำไม่ได้เมื่อคนอื่นช่วยเหลือเราหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราได้รับความช่วยเหลือและไม่ได้ขอบคุณเป็นส่วนตัวหรือต่อสาธารณชนความกตัญญูทำให้เกิดความอบอุ่นทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับนอกจากนี้นะคะท่านผู้นี้ก็ยังกล่าวเรื่องความกตัญญูที่แสดงต่อพระบิดาพระเจ้าบนสวรรค์อีกว่าในการอธิษฐานทำให้เราเกิดสันติสุขที่ช่วยให้เราเอาชนะความเจ็บปวดจากความทุกข์ความยากลำบากและความล้มเหลวให้เราแสดงความกตัญญูในทุกวันหมายความว่าเราแสดงความสำนึกคุณต่อสิ่งที่เรามีเวลานี้ไม่ว่าเรามีอะไรในอดีตหรือมีความปรารถนาอะไรในอนาคตการที่เราจำได้และสำนึกคุณต่อของประทานซึ่งเราได้มาในการดำเนินชีวิตและให้เรายอมรับเช่นกันว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นอีกด้วยค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณฟังครับให้เราแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าพระบิดาด้วยการขอบพระคุณนะครับให้เราขอบพระคุณสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะสิ่งที่ดีๆในชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ให้เรามอบชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์โดยตระหนักว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นไปเพื่อประสบการณ์ของเราคุณฟังครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นตามพระประสงค์ของพระองค์เรากำลังแสดงความศรัทธาและความกตัญญูนะครับให้เรารับรู้ว่าเราจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราสำนึกคุณอย่างแท้จริงต่อพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพรทุกประการที่ประทานแก่เราและแสดงความรู้สึกขอบคุณในการอธิษฐานต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรานะครับคุณฟังครับดร.จริยาในตอนนี้ต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณนนท์ท่านและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: คุณฟังครับหากคุณฟังต้องการที่จะเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขหรือมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับซึ่งก็คือใจกตัญญูคุณฟังสามารถติดต่อมาหาเราได้นะครับทีมงานมีหนังสือและบทเรียนทางไปรษณีย์มากมายที่จะส่งไปให้กับคุณฟังทุกๆท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่คุณฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติ ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับคุณฟังครับผมนนทัชจิตและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทนคือสัญลักษณ์ของคนดีแท้นะครับขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับคุณฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: ่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
6: จากอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์
7: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
8: พลตำรวจตรีพงศ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันเข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: รัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืมอันตรายยังไงล่ะครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
6: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่าง

ัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะพบกันในทุกๆวันอังคารเวลา 9:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 10:00 น.นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะสัปดาห์นี้ก็พบกับดิฉันค่ะดร.ขวัญชนกสายชมพูเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในวันนี้ก็มีข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายชั่วโมงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังถ่ายทอดสดที่ทางด้านเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะซึ่งเราก็จะมีอยู่2ช่วงนะคะ2ช่วงเวลาก็คือในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะก็จะเป็นข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหลังก็มีข่าวสารรวมไปถึงเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆด้วยเดี๋ยววันนี้เรามีเพลงมาฝากในช่วงครึ่งในช่วงก่อนที่จะเข้าช่วงหลังของชั่วโมงเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังค่ะอ่ะวันนี้เรามาเริ่มที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีค่ะแล้วก็เป็นข่าวที่มุทิตาจิตนะคะแด่ทางด้านท่านพระศรีพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ค่ะในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2569ค่ะพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธินะคะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคที่11เจ้าวาดวัดสระเกศราชวรมหาวิหารค่ะทรงเป็นได้เป็นประธานพิธีมอบคำสั่งนะคะเจ้าคณะภาคที่11แต่งตั้งให้พระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดโพย่อยรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ขออภัยค่ะเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเขตป้อมศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนะคะในเช้านี้จึงขอน้อมถวายมุทิตาสักการะท่านพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ได้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดโพย่อยผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาณที่นี้ณวันนี้นะคะจึงประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันค่ะก็เป็นถือว่าเป็นข่าวที่น้อมมุทิตาแด่ท่านพระเดชพระคุณนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังในข่าวแรกนะคะในข่าวสารถัดไปค่ะท่านผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทางด้านมหาจุฬานะคะวิทยาลัยสงบุรีรัมย์เนี่ยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ได้เปิดภาคการศึกษาค่ะทางด้านนิสิตนะคะของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตรวมถึงท่านคณาจารย์ค่ะได้มีการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะคะเสาสร้างสุขปลุกพลังใจค่ะในทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนนะคะตลอดทั้งปีเลยวันเสาร์แรกของทุกเดือนตลอดทั้งปีณวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็ได้มาขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจซึ่งอย่างเคยประชาสัมพันธ์ไปหลายครั้งแล้วว่าวิทยาลัยสงบุรีรัมย์เราเนี่ยจะมีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมนอกเหนือจากที่จัดปกตินะคะที่ทุกๆปีที่เราจะมี10วันเนี่ยในช่วงของต้นปีนะคะก็คือช่วงเดือนมกราคมนะเป็นโครงการปฏิบัติทำ10วันของมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้เรามีโครงการที่จะจัดในทุกๆเดือนที่ทางด้านนอกจากท่านนิสิตนะคะหรือว่าคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมแล้วเนี่ยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านท่านประชาชนทั่วไปฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะปู่ย่าทุกท่านเนี่ยที่สนใจอยากจะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสาสร้างสุขปลุกพลังใจได้ในทุกๆวันเสาร์แรกของเดือนค่ะปฏิบัติ
นะคะที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ค่ะก็สามารถลงทะเบียนในเดือนถัดไปนะคะได้ที่ท่านพระมหาชัดชัยปัญญาวัฒโนด็อกเตอร์ค่ะมีเบอร์โทร0652475467นะคะทวนอีกครั้งนะคะติดต่อลงทะเบียนได้ที่พระมหาชัดชัยปัญญาวัฒโนด็อกเตอร์ค่ะ0652475467นะคะหรือว่าติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นะคะหรือถ้าท่านไม่สะดวกเนี่ยที่จะมาเข้าร่วมโครงการในทุกวันเสาร์แรกของเดือนในช่วงเย็นนะคะคือเขาจะเริ่มโครงการค่ะในช่วงเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงในช่วงของเช้าวันอาทิตย์นะคะเสร็จสิ้นโครงการเนี่ยท่านมานั่งใน2 วัน 1 คืนนะคะช่วงเย็นเนี่ยของวันเสาร์จนถึงเช้าวันอาทิตย์ประมาณ9 นาฬิกาเนี่ยโอ้ท่านได้นั่งวิปัสสนาอย่างน้อยก็โอ้2-3 บัลลังก์กันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่สนใจนะนอกจากจะลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยถ้าไม่สะดวกอยากร่วมที่จะสมทบทุนบริจาคนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวต้มน้ำดื่มชากาแฟก็สามารถติดต่อได้ที่ท่านพระมหาชัดชัยเช่นเดียวกันนะคะหรือติดต่อมอบถวายได้ที่หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้เลยนะคะท่านผู้ฟังมาร่วมทำบุญมาร่วมบอกบุญกันค่ะให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยมายกระดับพัฒนาจิตใจกันผ่านการวิปัสสนากรรมฐานในโครงการที่จะมีในทุกๆเดือนเลยในช่วงของวันเสาร์แรกทุกเดือนซึ่งก็มีที่พักให้กับท่านผู้ฟังนะคะก็คือมีอาคารที่พักติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะแจ้งทางด้านท่านพระมหาชัยชัยพระอาจารย์ท่านได้เลยนะคะลงทะเบียนไว้ที่หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตได้เลยหรือว่าโทรไปจองได้นะคะที่เบอร์โทร044637256นะคะก็ติดต่อไปที่ฝ่ายการเงินว่ามาขอที่พักเพื่อที่จะพักในโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสาสร้างสุขปลุกพลังใจนะคะท่านผู้ฟังมานั่งวิปัสสนาดีๆมานั่งทำสมาธิอยู่ในโลกทุกวันนี้นะคะสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันยกระดับจิตใจมาปลุกพลังจิตใจซึ่งทางด้านหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมนี้ไปแล้วในเสาร์แรกนะถือว่าเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมเสาสร้างสุขปลุกพลังใจเนี่ยในช่วงของวันเสาร์ที่4กรกฎาคมกับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะคะก็มีกิจกรรมเป็นกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเดินกรรมฐานนะคะเดินจงกรมนะคะที่ทางด้านวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์จัดขึ้นมานะคะก็มีภาพประชาสัมพันธ์ที่เพจ Facebook นะคะสิงห์ชมพูรัฐศาสตร์มจร.บุรีรัมย์หรือว่าเพจ Facebook วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นี่เป็นเพจหลักนะตอนนี้เราอัปเดตเพิ่มเติมแหละนะคะมีได้รับพวกข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าข้อแนะนำต่างๆจากท่านผู้ฟังเนี่ยอยากให้อัปเดตเพิ่มเติมด้วยที่เว็บไซต์นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถไปดูกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์หรือข้ออัปเดตต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะเว็บไซต์วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะ www.mcubr.ac.th นะคะได้เลยจะมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะในเสาแรกค่ะของโครงการเสาสร้างสุขปลุกพลังใจเนี่ยก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะเป็นประธานในพิธีแล้วก็ให้โอวาทนะคะให้กับในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเลยรวมถึงว่าเสาแรกเนี่ยก็มีทางด้านท่านพระครูปัญญาสารบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตเนี่ยมาได้แสดงธรรมนะบรรยายธรรมเรื่องการฝึกจิตด้วยในเสาแรกแล้วก็ในเสาถัดไปนะคะตามกำหนด
การเนี่ยที่ประชาสัมพันธ์ของผู้ดำเนินโครงการเนี่ยนะคะก็จะมีทางด้านท่านพระมหาอภิสิทธิ์วิริโยด็อกเตอร์นะคะจะมาเป็นผู้บรรยายธรรมในเสาร์ถัดไปก็คื อช่วงวันเสาร์ที่ของเดือนสิงหานะคะก็คือเสาร์แรกคือวันที่1สิงหานะคะกับวันที่2สิงหาตอนนี้ท่านผู้ฟังที่ได้ยินเสียงนี้ก็สามารถมาลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่ทางผ่าน Facebook หรือว่าผ่านข้อมูลทางเบอร์โทรที่ได้ให้ไปนะคะท่านผู้ฟังย้ำอีกครั้งนะคะว่าเบอร์โทรของท่านพระมหาชัดชัยค่ะสนใจอยากลงทะเบียนนะคะหรือว่ามาเป็นเจ้าภาพต่างๆเนี่ยก็ได้ที่เบอร์โทรพระมหาชัดชัยปัญญาวัฒโนด็อกเตอร์0652475467นะ0652475467หรือว่าจองที่พักไว้ก็044-637-256ได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะรวมไปถึงว่าโครงการ

ตีรำนะคะติดตามได้เลยค่ะท่านผู้ฟังอยากให้เข้ามาติดตามดูในส่วนของการอัปเดตต่างๆหรือว่า ในส่วนของข่าวสารต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังหรือมาร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลต่างๆได้ผ่านทั้งเว็บไซต์ผ่านทั้งในส่วนของเพจได้เลยนะคะท่านผู้ฟังเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆค่ะท่านผู้ฟังค่ะอยากจะพูดคุยนะคะในข่าวถัดไปค่ะท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะวันที่7นะคะอังคารที่7กรกฎาคมค่ะท่านผู้ฟังทางด้านท่านประเดชพระคุณนะคะพระศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์และรัชการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งคณะสงฆ์อำเภอบ้านกรวดนะคะโดยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพร้อมคณะสงฆ์นะคะของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้เดินทางไปมอบของให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่472นะคะตำบลช่องบกช่องโอบกนะคะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เป็นชากาแฟหรืออาหารต่างๆนะคะให้กับทางด้านตำรวจตระเวนชายแดนที่472นะคะ472ซึ่งวันนี้ก็ได้เดินทางไปแล้วนะคะและก็มีทางด้านบุคลากรบุคลากรนิสิตรวมไปถึงผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะอยากช่วยเหลือซึ่งในวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านผู้แทนของห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็ได้มามอบของนะคะบริจาคให้กับทางด้านตำรวจตระเวนชายแดนที่472ด้วยที่จะร่วมไปมอบในวันนี้เช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่มาร่วมสมทบให้กับตำรวจตะเวนชายแดน472เนี่ย472ที่ได้ปกปักรักษาบ้านเมืองนะคะชายแดนของเราเช่นเดียวกันซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยที่อยากจะร่วมสมทบหรือร่วมพูดคุยถ้ามีโอกาสได้ไปอีกครั้งหลังจากวันนี้นะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังเรื่อยๆให้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมสมทบนะคะซึ่งจากข้อมูลนะคะก็คือทางด้านตำรวจตระเวนชายแดนกองพันที่472นี่นะคะจะรับในส่วนของชากาแฟหรืออาหารนะคะจะไม่ได้รับในส่วนของเงินสมทบต่างๆนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะร่วมสมทบกันในครั้งถัดไปเนี่ยก็รอแจ้งข่าวสารต่างๆจากทางด้านทางผ่านทางนี้เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์หรือในส่วนของการประชาสัมพันธ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เดินทางไปแล้วเรียบร้อยนำโดยท่านประศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งในโอกาสนี้นะคะทางผู้ที่ดูแลบ้านเมืองของเรานะคะผู้ที่มาร่วมสมทบกับในสิ่งของที่มอบให้กับตำรวจตระเวนชายแดนนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะอีกในข่าวสารถัดมาค่ะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์พระศรีปริยติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้ร่วมพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นธรรมและถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลพระธรรมวชิรสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะคะณพระมหาธาตุแก่นนครวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งในงานดังกล่าวค่ะก็มีคุณขจรศักดิ์นะคะรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมถวายสักการะพระธรรมวชิรสารเมธีกันอย่างพร้อมเพรียงเช่นเดียวกันนะคะก็ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะนะคะ
ท่านผู้ฟังค่ะจากข่าวสารบ้านเมืองของเรา

โอเคค่ะวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะนำโดยพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะคะขอถวายความอาลัยและปรงธรรมสมสังเวชแด่พระคณะพระภิกษุธรรมจาริกค่ะผู้ถึงแก่มรณภาพและขอถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ซึ่งอาพาธบาดเจ็บนะคะในกรณีเดินทางระหว่างเดินทางธรรมจาริกตามเส้นทางวัดรอยพระพุทธบาทมโนรมค่ะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ขอถวายความอาลัยแด่ท่านพระภิกษุทุกรูปท่านค่ะก็ในครึ่งแรกของข่าวสารที่นำมาฝากนะคะท่านผู้ฟังยังอยู่กับเรากันนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันสักเล็กๆน้อยๆ นะคะพักฟังเพลงหลังจากฟังเพลงเดี๋ยวมาฟังข่าวสารกันอีกยังมีข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังอีกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะ

ก็เป็นเพลงที่ของมหาจุฬานะคะที่แต่งในช่วงต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุถึงเกือบ140ปีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยช่วงนี้ของปี2569นี้ก็อาจจะเปิดภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีระดับปริญญาโทในปริญญาโทในสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาพระพุทธศาสนาไปแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ท่านผู้ฟังมียังมีคงมีการเปิดรับสมัครนิสิตนะคะที่สนใจในส่วนของระดับปริญญาโทนะคะมี2สาขา2หลักสูตรก็คือหลักสูตรที่1หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์นะงั้นช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครค่ะแล้วเราก็จะเรียนกันในภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2569แล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือในสาขาวิชาครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษานะคะก็ในดำเนินการในช่วงการเปิดอยู่ซึ่งคาดว่าก็จะเปิดเรียนพร้อมกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2สาขาวิชาซึ่งหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ในท่านผู้ฟังที่สนใจไปแล้วนะคะที่เพจ Facebook สิงห์ชมพูรัฐศาสตร์บจร.บุรีรัมย์นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถหาข้อมูลแล้วก็รับสมัครได้เลยช่วงนี้เนี่ยมีสมัครมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถฝากประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่สนใจในอยากศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะคะที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะจากในข่าวของปริญญาโทค่ะก็มีในส่วนของเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งค่ะที่มีข้อมูลจากยูนิแรงค์นะคะก็คือเป็นการจัดแรงค์ของจัดลำดับระดับของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งของประเทศไทยค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็ได้อยู่ในลำดับที่ดีเลยนะคะลำดับที่25ของมหาวิทยาลัยไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สะท้อนศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับดิจิตอลของประเทศไทยนะคะที่อยู่ในหัวข้อของ Top Universities in Thailand นะคะ2026นะคะ Thai University Ranking ค่ะซึ่งก็เป็นการจัดลำดับในทุกปีค่ะจากเว็บไซต์ชื่อดังของ www.4igu.org หรือ UNIRANK นะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะคะนี่ก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะที่เว็บไซต์ดังกล่าวนะคะของ UNIRANK ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวสารอีกข่าวดึงก็เป็นข่าวดีค่ะนี้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีลูกหลานที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะหรือในส่วนของวิทยาเขตวิทยาลัยทั่วประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะมีกำหนดการประกาศประชาสัมพันธ์มาแล้วนะคะว่าจะมีการจัดในส่วนของพิธีประสาทปริญญาค่ะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2569ในวันที่6และวันที่7ธันวาคม2569นะหอประชุมมวก48พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยสภามหาวิทยาลัยค่ะได้มีมติกำหนดพิธีประสาทปริญญาใน2วันนะคะซึ่งในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569เนี่ยจะเป็นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของวันจันทร์ที่7ธันวาคมนะคะจะเป็นการพิธีประสาทปริญญาสำหรับ
ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณนะคะในส่วนของบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะแล้วก็ในส่วนของสถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศที่จะมารับในวันที่7นะคะดังนั้นท่านผู้ฟังที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้นะคะก็บอกลูกหลานหรือมาร่วมนะคะร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตให้กับพระบัณฑิตและนิสิตทุกรูปคนนะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเนี่ยเราได้ขึ้นชื่อว่ามหาจุฬาเนี่ยมีการจัดแสดงความยินดีและมุทิตาจิตเนี่ยของพิธีประสาทปริญญานี่ได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มุทิตากันอย่างสมเกียรตินะคะให้กับทางด้านพระนิสิตและนิสิตทุกรูปคนเช่นเดียวกันที่ใครเข้ามาเนี่ยก็มีความปราบปลื้มใจเลยฉะนั้นก็ชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะมาร่วมแสดงความยินดีกันได้ในวันที่6แล้วก็วันที่7ธันวาคมนะคะท่านผู้ฟังนะ ก็เป็นข่าวสารนะคะข่าวทันมาค่ะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงวันที่24มิถุนายนค่ะ2529ที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะได้จัดพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาฮ่องกงกอริยซันนะคะ Charity Foundation and ตุงลัมพีนะคะ Land Institute นะคะประจำปีการศึกษา2569ให้กับทางด้านพระนิสิตทุกรูปแก่นิสิตระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะซึ่งก็มีท่านนำโดยท่านพระพรหมวัชรธีราจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีรองศาสตราจารย์ดร.บุญมีพันษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศถวายรายงานนะคะซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยก็เกิดจากกุศลศรัทธาค่ะของ Most Venerable นะคะชีคุณหยุนค่ะประธานพุทธสมาคมฮ่องกงและคณะศิษยานุศิษย์ที่ถวายที่ได้ถวายและมอบทุนการศึกษานะคะเพื่อสนับสนุนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งมีการจัดสรรทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาทนะคะให้แก่นิสิตทั้งสิ้นจำนวน321ทุนนะคะก็แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอกเนี่ยจำนวน41ทุนทุนละ 10,000 บาทค่ะระดับปริญญาโทจำนวน100ทุนทุนละ 7,000 บาทและระดับปริญญาตรีจำนวน180ทุนทุนละ 50,000 บาทนะคะซึ่งมีก็ในการมอบทุนครั้งนี้ก็เป็นการสนับสนุนที่มีความมุ่งมั่นในการตั้งใจเรียนนะคะในการเล่าเรียนแล้วก็มีเป้าหมายพร้อมทั้งช่วยแบ่งภาระค่าใช้จ่ายนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความปิติยินดีในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ในส่วนของเพจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะและในช่วงวันที่30มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ฟังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะได้ดำเนินการในการจัดโครงการปฐมนิเทศและก็พิธีไหว้ครูนะคะของประจำปีการศึกษา2569ของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะหอประชุมชั้น2อาคารเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาก็ได้มีนิสิตและพระนิสิตทุกชั้นปีนะคะของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมมีอย่างน้อยทั้งสิ้นนะคะ300-400 รูปนะคะที่ได้มาเข้าร่วมพิธีในโครงการซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็ความปิติยินดีในวันดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาพประชาสัมพันธ์ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะเห็นในพิธีที่ว่าในไหว้ครูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เป็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่
เว็บไซต์ของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์หรือเพจ Facebook วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นผู้ฟังมีภาพบรรยากาศหลายพาร์ทกันเลยทีเดียวนะมีทั้งพระนิสิตและนิสิตทุกรูปคนที่ได้มีการเข้าร่วมถวายมุทิตาและก็ไหว้ครูในวันดังกล่าวนะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่30มิถุนายนนะคะอันนี้เคยประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังที่สนใจนอกเหนือว่าท่านผู้ฟังที่จะอยากจะเข้าร่วมในโครงการเสาสร้างสุขปลุกพลังใจที่เป็นช่วงเย็นของวันเสาร์แล้วก็เช้าวันอาทิตย์เนี่ยท่านผู้ฟังยังสามารถมาร่วมรับฟังธรรมโอวาทนะโอวาทโอวาทธรรมต่างๆหรือมาฟังข่าวสารร่วมมาสวดมนต์ไหว้พระได้ในทุกวันอังคารนะคะช่วงเที่ยงได้ที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้เหมือนกันนะคะประชาสัมพันธ์อีกครั้งเผื่อท่านผู้ฟังอยากสนใจก็จะเป็นช่วงเวลาในทุกๆวันอังคารค่ะของทุกสัปดาห์เลยช่วงเวลา 12:30 นนะคะจนถึง 13:00 นเนี่ยก่อนเข้าห้องเรียนก็จะเป็นการร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับฟังข้อมูลข่าวสารและก็ฟังโอวาทธรรมนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจากผู้บริหารคณาจารย์ของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ฟังก็มาร่วมกันได้นะคะมาอยากให้มาแวะเวียนนะคะชื่นชมในส่วนของความน่าศรัทธาในวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีน้องๆเด็กใหม่แล้วก็พระคุณเจ้าที่เป็นนิสิตใหม่ทุกรูปเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะคะเวลาได้เข้าไปเจอนิสิตใหม่เนี่ยก็จะมีสายตาแห่งความมุ่งมั่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ความเป็นครูบาอาจารย์ก็รู้สึกปลาปลื้มใจแล้วก็ยินดีใจอย่างยิ่งนะที่จะได้ถวายความรู้แล้วก็สอนให้กับนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ของเรานะคะท่านผู้ฟังในช่วงใกล้จะช่วงท้ายแล้วค่ะท่านผู้ฟังนะในช่วงของ15นาทีสุดท้ายเนี่ยของรายการวันนี้นะคะก็จะมาฝากนะคะให้กับเป็นเกร็ดความรู้นะคะเคยเล่าในส่วนของเนื้อหานะคะรายละเอียดรายวิชาหรือว่าเราเรียกว่าเป็นมขอ2เนี่ยของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตไปให้กับท่านผู้ฟังแล้วนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตท่านผู้ฟังเนี่ยมาเล่ารายละเอียดหรือว่ามาบอกกล่าวเล่าเรื่องนะคะให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรรัฐครุศาสตร์บัณฑิตของมหาจุฬาเนี่ยเคยกล่าวไปแล้วว่ามหาจุฬาของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์สำคัญก็คือในบูรณาการพระไตรปิฎกชั้นสูงนะคะบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ฉะนั้นในเนื้อหาการเรียนต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีกลุ่มนะกลุ่มหมวดรายวิชาที่เขาเรียกว่าเป็นหมวดกลุ่มพระพุทธศาสนาเนี่ยบูรณาการให้นิสิตเนี่ยได้เรียนรู้เข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นแล้วในส่วนของคุณครูที่จะจบจากมหาจุฬาซึ่งเราก็มีนิสิตที่จบแล้วสอบครูได้ล่าสุดก็สอบครูได้เนี่ยหลายคนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นความยินดีของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เราด้วยเนี่ยนะคะก็ได้จบไปแล้วก็เรียนในส่วนของหลักสูตรนี้ล่ะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตในแต่ละสาขาวิชาซึ่งวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เนี่ยเรามีสาขาวิชาในส่วนของครุศาสตร์บัณฑิตก็คือสาขาวิชาการสอนภาษาไทยสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สาขาวิชาสังคมศึกษาท่านผู้ฟังที่สนใจเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่านอกจากจะมีกลุ่มพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมีเนื้อหาในรายวิชาอะไรที่น่าสนใจและจบไปแล้วเนี่ยเราสามารถบูรณาการกับศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ในการสอนต่างๆได้อย่างไรนะคะมาดูที่โครงสร้างหลักสูตรค่ะท่านผู้ฟังค่ะของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างในส่วนของครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยนะเป็นโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยมีทั้งหมดเป็นหลักสูตร4ปีนะคะมี
หน่วยกิตของตลอดหลักสูตรอยู่ที่156หน่วยกิตค่ะท่านผู้ฟังมีหมวดศึกษาทั่วไป3หน่วย30หน่วยกิตมีวิชาบังคับ18หน่วยกิตวิชาเลือก12หน่วยกิตมีหมวดวิชาเฉพาะด้านเนี่ย120หน่วยกิตนะก็มีวิชากลุ่มพระพุทธศาสนาใน24หน่วยกิตหน่วยกิตนะมีวิชาชีพครูหมวดวิชาชีพครูนะจำนวน36หน่วยกิตซึ่งก็มีวิชาบังคับอยู่ที่24หน่วยกิตแล้วก็วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา12หน่วยกิตนะมีวิชาเฉพาะสาขาจำนวน60หน่วยกิตก็คือ1มีวิชาเอกนะคะ60หน่วยกิตได้แก่วิชาเอกที่เป็นวิชาบังคับ40หน่วยกิตแล้วก็เป็นวิชาเอกที่เป็นวิชาเลือกเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกนี่เขาใช้คำนี้เลยนะคะโหพออ่านแล้วน่าสนใจมากก็จำนวน20หน่วยกิตนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็วิชาเลือกเสรีหมดเลือกเสรีก็6หน่วยกิตรวมทั้งสิ้นอยู่ที่156หน่วยกิตนะท่านผู้ฟังก็จบมาในหลักสูตร4ปีนะคะซึ่งหมวดวิชาทั่วไปนะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยเราแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาอยู่4กลุ่มวิชาค่ะมีกลุ่มวิชาภาษานะกลุ่มวิชาสังคมศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และก็กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะที่นิสิตทุกคนต้องได้เรียนในส่วนของ30หน่วยกิตเลยนะมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวิชามนุษย์กับสังคมกฎหมายทั่วไปนะคะปรัชญาเบื้องต้นศาสนาทั่วไปหรือเป็นวิชามีภาษาการสอนภาษาต่างๆภาษาอังกฤษภาษาสันสกฤตนะคะภาษาฮินดีวัฒนธรรมไทยมนุษย์กับอารยธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นความน่าสนใจนะคะในส่วนของเนื้อหารายวิชาโครงสร้างหลักสูตรนะคะของครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่จะเอาไปบูรณาการก็คือกลุ่มพระพุทธศาสนาค่ะจะได้เรียนในกลุ่มของวิชาบาลีพระพุทธศาสนาแล้วก็กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไปก็เช่นการปกครองคณะสงฆ์นะคะประวัติพระพุทธศาสนางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะก็มีวิชาชีพครูเนี่ยที่จะได้ร่วมบูรณาการด้วยไม่ว่าจะเป็นความเป็นครูวิชาชีพนะจิตวิทยาสำหรับครูการประเมินการเรียนรู้คุณภาพของผู้เรียนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆนะมีวรรณคณีไทยปริวาสภาษาศาสตร์ภาษาไทยตรงเนี้ยคติชนวิทยาเหล่านี้น่าสนใจค่ะเป็นเนื้อหาและโครงสร้างหรือรายวิชาที่น่าสนใจในส่วนของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งวันนี้ได้ยกตัวอย่างในส่วนของสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะคะท่านผู้ฟังสามารถดูโครงสร้างต่างๆได้นะคะของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ค่ะจะมีเพจ Facebook นะคะที่เป็นเพจย่อยนอกเหนือจากวิทยาลัยสงเพจวิทยาลัยสงบุรีรัมย์แล้วเนี่ยก็จะชื่อว่าเพจของครุศาสตร์บัณฑิตนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถค้นหาได้เลยเปิดแล้วก็เจอได้เลยแน่นอนหรือจะเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์เลยนะของเว็บไซต์ของบุรีรัมย์เนี่ยย้ำเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งชื่อว่า www.mcubr.ac.thนะคะเข้าไปดูในเนื้อหาหลักสูตรว่ามีอะไรบ้างปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรสำเร็จไปแล้วเนี่ยนิสิตของเราลูกหลานของเราที่จบไปแล้วเนี่ยจะเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดกันได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไรนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะซึ่งมหาจุฬาเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะในเนื้อหาวิชาในทุกๆสาขาวิชาเลยนี่จบปริญญาเอกนะคะก็ยังได้ศึกษาแล้วก็บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็ดูโครงสร้างในเนื้อหารายวิชาเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเนี่ยที่จะยกในส่วนของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆของประจำวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้จะได้นำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เนี่ยน่าสนใจกันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะมีในส่วนของประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะก็คือว่ามีระบบมีการพัฒนาระบบเพิ่มขึ้นค่ะว่าท่านผู้ฟังที่มีในส่วนของ
เนื้อหาทางวิชาการนะคะต่างๆเนี่ยวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ของเราค่ะได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยวิทยาลัยนิพนธ์นะคะผลงานวิชาการค่ะต่างๆนะประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ฟังที่ท่านเป็นคณาจารย์หรือท่านผู้ฟังที่อยู่ในทางสายวิชาการต่างๆอยากจะเผยแพร่ผลงานนะคะทางวิชาการเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถส่งเนื้อหาข้อมูลนะคะผ่านระบบทะเบียนสารบัญนะคะมาสู่ระบบของกลุ่มงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะเผยแพร่ผลงานเหล่านั้นได้ที่ระบบสารสนเทศการวิจัยวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็ผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เอาผลงานเหล่านั้นเนี่ยมาให้นิสิตได้เรียนรู้นะคะได้ศึกษาต่างๆอยู่ในของระบบสารสนเทศตรงนี้ซึ่งดีมากเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการพัฒนานะคะระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสวยสดงดงามเนี่ยใครเข้ามาเปิดอ่านก็อยากที่จะอ่านผลงานต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของลิขสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านเคยเผยแพร่ในเล่มอะไรแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการเผยแพร่ในเรื่องนำมาเผยแพร่ในเชิงของลิงก์นะคะจากหลักสูตรเหล่านั้นก็จะไม่มีการติดลิขสิทธิ์หรือใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ท่านผู้ฟังเนี่ยเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของลิขสิทธิ์ในการที่เอามาเผยแพร่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถมาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานในระบบสารสนเทศตรงนี้ได้ที่กลุ่มงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็มีคุณขวัญสุดาศรีสุขที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะคะเป็นบรรณารักษ์ชำนาญการเนี่ยให้ข้อมูลกับท่านตรงนี้ได้ติดต่อได้ที่เบอร์โทร044-637-256นะคะก็ติดต่อไปที่กลุ่มงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานลงสู่ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ได้เลยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ได้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้แล้วก็นำไปบอกกล่าวบอกต่อกันทีเดียวนะคะอยากมาลงข้อมูลก็มาลงได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวสารในสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวดีต่างๆข่าวเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยมาบอกกล่าวให้กับท่านผู้ฟังมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาพบกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ฟังในช่วงทุกๆวันอังคารค่ะในเวลา9 นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา10 นาฬิกานะคะก็จะมีผู้ดำเนินรายการ2คนหลักๆก็คืออาจารย์สุทธิวิทย์วิไลฤทธิ์และก็ดิฉันดร.ขวัญชนกสายชมพูนะคะมีข่าวสารและเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มาฝากท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพบกันค่ะในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็หมดข่าวสารในส่วนต่างๆแล้วนะคะอยากพูดคุยกันได้ก็ไปที่วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์หรือเพจวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์หรือเพจสีชมพูรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังกันมาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าไซต์กรุงเทพมหานครโดยการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อบังคับใช้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลอดผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนต ัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมจัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
8: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางกายและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบ Hero Obec Care สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
5: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปฝากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
6: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตตาโลรายงาน
4: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์พบกับผมผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการจากทางสวทบุรีรัมย์ของเราทุกๆวันอังคารเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากติดภารกิจต้องเข้าการรับการฝึกอบรมของจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความสุขนะครับซึ่งตำบลชุมเห็ดจะต้องเข้ารับการอบรมรุ่นที่9ถึง12ในวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคม2569กึ่งต้องอัดเทปนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังขอประทานอภัยพี่บรรเทาสำราญใจนะครับแล้วก็คุณพี่ทุกๆท่านนะครับที่โทรเข้ามาในรายการอาจจะไม่สะดวกท่านผู้ใหญ่สันติธรรมจิตตนานะครับที่ได้ร่วมรายการเนาะก็เป็นกิจกรรมหลักนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองกำลังประจำถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำปี2569ซึ่งจะทำโครงการฝึกอบรมทบทวนจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.โดยกลุ่มเป้าหมายก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านราษฎรอาสาในพื้นที่หมู่บ้านตำบลฝึกอบรมทั้งหมด38รุ่นนะครับจำนวนรุ่นละ50คนโดยอำเภอเมืองแบ่งเป็นห้วงการฝึกทั้งหมด5ห้วงการฝึกระยะเวลา3วัน2คืนครับก็ฝึกกันที่ค่ายอส.เนาะที่ค่ายอส.ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกองกำลังอาสารักษาสมัครรักษาดินแดนบุรีรัมย์ที่1นะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ต้องบันทึกเทปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันในวันนี้แต่สาระเนื้อหาก็ไม่แตกต่างกันไปนะครับยังคงมีเนื้อหาสาระที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันเสมอประจำเนาะก็ชรบ.พึ่งได้มีการประกาศผลการคัดเลือกชุดหมวดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ดีเด่นซึ่งแบ่งเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานะครับรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่บ้านขามเท่าหมู่ที่10ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็ได้แก่บ้านหนองแวงหมู่ที่15ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2บ้านสายโท10ใต้หมู่ที่2ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์รางวัลชมเชยก็บ้านสังคมหมู่ที่2ตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอันนี้ก็คือในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสายตะกูบ้านสายโท10ใต้เนาะหมู่ที่2อำเภอบ้านกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราส่วนภาคอื่นๆเขาก็มีตามจำนวนภาคนะครับแต่ละภาคแต่ละภาคแบ่งกันไปเนาะทุกภาคก็ขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นห่วงนะครับเป็นกำลังใจให้กับชรบ.ที่อยู่ชายแดนทุกๆท่านอีกไม่นานก็ต้องทำภารกิจหนักอีกนะต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นราชสีห์ผู้พักดีแห่งแผ่นดินชุดชรบ.รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกตำบลครับผมก็ส่วนข่าวสารทางส่วนกลางก็มีมาเช่นเดิมเหมือนเคยครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ร่วมยินดีวาระ93ปีชาลาเฉลิมกรุงโรงมโหรสพแห่งการทำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงมโหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมยินดีในวาระครบ90ปีสัก93ปีโรงมโหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงโดยมีพลอากาศเอกสุพิชัยขออภัยนะครับพลเอกนะครับสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานในพิธี
นางรัตนมนต์ร้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดนะครับหรือว่าโรงพยาบาลมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทศิลปินแห่งชาติมูลนิธิสาราเฉลิมกรุงมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงคณะนักแสดงอาวุโสหลายท่านนะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมในวันนี้สาราเฉลิมกรุงเป็นโรงพยาบาลมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยในโอกาสฉลองพระนครครบรอบ150ปีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า9ล้านบาทเป็นทุนในการจัดสร้างโรงมโหสถขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหศรีนิมาจำกัดรับสนองพระบรมราชโองการในการบริหารจัดการต่อมาในปีพ.ศ. 2544พระบาทสมเด็จพระบรมราชกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศานุวงศ์ไปทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนับเป็นการแสดงการเสด็จพระราชดำเนินครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปวัฒนธรรมไทยและโรงมโหสถหลวงสาราเฉลิมกรุงนั้นในปี2548เป็นต้นมาสาราเฉลิมกรุงได้สนองพระราชปณิธานล้นเกล้าโดยจัดแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยกระทั่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภาคเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทั้งนี้ในปี2568ในโอกาสโรงมหาวสุขหลวงชาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บูรณะปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้มีความสง่างามสมความเป็นโรงภาพยนตร์โรงมโหสถแห่งแรกของประเทศเป็นสถาบันแห่งการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติซึ่งแม้เวลาจะผ่านมายาวนานกว่า93ปีโรงมโหสถชาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้ก็ยังคงความโดดเด่นเป็นสง่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีที่ตั้งบริเวณสี่แยกเฉลิมกรุงแขวงวังบูรพาพิรมเขตพระนครด้วยเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเต็มไปด้วยเรื่องราวเรื่องเล่าร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และความผูกพันกับชีวิตผู้คนจำนวนมากดำเนินการจัดการแสดงครบทุกรูปแบบทั้งฉายภาพยนตร์โขนละครและดนตรีเป็นศูนย์รวมของผู้เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงประจำชาติของไทยอย่างยั่งยืนครับก็เป็นโรงพยาบาลขออภัยครับเป็นโรงมโหสถนะครับหลวงที่มีอายุยืนยาว93ปีครับผมต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของท่านปลัดอรรถสิทธิ์สนองนโยบายนายกอนุทินประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90เดย์นะครับ90เดย์ส่งสั่งผู้ว่าทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับมอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีการขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายอรรถสิทธิ์กล่าวว่าเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติทันทีจึงได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

คิกออฟไปแล้วนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนาะร่วมกันกับอำเภอประโคนชัยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายแพทย์สุเทพพันธุรักษ์นะครับท่านก็ได้ส่งทิปต่างๆนะครับข่าวสารต่างๆมาให้เราได้รับทราบกันแล้วก็ถือว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ขับเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและประโคนชัยซึ่งสำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแนวทางดำเนินงานครอบคลุม3มิติหลักโดยมิติแรกมิติการป้องกันมุ่งเน้นการสร้างรั้วป้องกันที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนโดยตั้งเป้าหมายให้สถานศึกษาสถานประกอบการและหมู่บ้านปลอดยาเสพติดมีการผลักดันการรับรองพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนสีขาวพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านกลไกชุมชนและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดตั้งเวียนยามเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดตั้งแต่ระดับรากหญ้ามิติที่2ก็คือมิติการปราบปรามเป็นการผนึกกำลังเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเด็ดขาดทั้งบริเวณแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ตอนในของประเทศผ่านการจัดตั้งจุดตรวจสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลอย่างเข้มข้นควบคู่กับการสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ค้าและมีการบังคับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายและวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระบบราชการที่โปร่งใสมากที่สุดในมิติสุดท้ายมิติการแก้ไขและบำบัดให้มุ่งเน้นการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจโดยมีการดำเนินการงานนำร่องเร่งด่วนในพื้นที่31จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการบำบัดฟื้นฟูตามโครงการ Quick Big Win อย่างเร่งด่วนโดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางผู้นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามสมควรและตามความสมัครตลอดจนมีระบบคัดกรองความรุนแรงอาการเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือใช้กลไกชุมชนบำบัดโดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทำหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่ร้องขอเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างปกติสุขในอันสิทธิ์กล่าวเน้นย้ำในตอนท้ายว่ายุทธการนี้ถือเป็นการประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดกับยาเสพติดในระยะเวลา3เดือนเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยภาครัฐได้กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในทุกภารกิจและกลไกการติดตามอย่างเข้มข้นเข้มงวดกำหนดให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือที่ชื่อย่อว่าสอ.ปสจ.รายงานความคืบหน้าในทุกวันที่3ของเดือนเพื่อให้ส่วนกลางสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและชี้ให้เห็นว่าภาครัฐพร้อมเดินหน้าในการกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซากจากสังคมไทยครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีการกวาดล้างหรือว่าจับกุมผู้ค้าจิตเป็นจำนวนมากที่เป็นข่าวโด่งดังกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์โฮสเตสหรือว่าบุคคลสีผิวนำยาเสพติดผ่านมาด่านมาทำให้จับกุมได้หลายรายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจับกุมยาบุรีที่ผ่านแดนเพื่อนบ้านมาเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีรายงานข่าวมาต่อเนื่องนะครับผมในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงสัก2บทเพลงครับผมนะครับได้จัดสรรบทเพลงเพราะๆมาให้ท่านผู้ฟังรับฟังครับ

ครับก็ผ่านไปครับ2บทเพลงเพราะๆเก่าๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำตาอีสานกับอีสานกูนะครับก็เล่าถึงเรื่องราวของเราชาวนาเนาะคนอีสานต้องอยู่กับการทำนาแต่ต้องมาเจอฝนฟ้าที่แห้งแล้งฝนขาดช่วงบางท่านก็น้ำท่วมนาบางพื้นที่นะครับต้องปล่อยน้ำทิ้งก็บางพื้นที่ไม่มีน้ำแม้แต่จะให้ข้าวต้องเหี่ยวเฉาตายบ้านผมก็ยังแห้งอยู่นะครับยังรอน้ำอยู่ไม่มีน้ำที่จะหล่อเลี้ยงต้นกล้าต้นข้าวให้งอกงามก็เริ่มเหี่ยวเฉาฝนที่อื่นตก 80% แต่บ้านผมไม่ตกนะครับเหมือนเดิมแห้งเหมือนเดิมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวนาทุกท่านเนาะหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินมารับฟังข่าวสารกันต่อนะครับเนาะก็สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้แก่ 1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวาระเร่งด่วนอย่างที่บอกไปนะครับก็คือนโยบายที่90วันในการกวาดล้างยาเสพติดโดยการเข้าถึงดูแลและเฝ้าระวังชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงเสริมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 2. การป้องกันการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้และคุ้มกันให้ประชาชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ที่เราได้พบได้เจอกันประจำมีหลายท่านต้องถูกกักกันถูกหลอกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถกลับมาได้บางท่านก็ต้องเสียชีวิตไปในพื้นที่ก็น่าสงสารนะครับก็เรื่องที่3การดำเนินการกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือตรวจพบสารเสพติดในร่างกายการดำเนินการติดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนเข้ากล่าวหานะครับก็เป็นคำข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านครับซึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะครับกระทรวงมหาดไทยปัดตกจังหวัดชัยภูมิขอตั้งอำเภอใหม่เผยไม่เคยเป็นกิ่งอำเภอมาก่อนอยู่ในที่พื้นที่อุทยานราษฎรไม่ถึงเกณฑ์ชัยภูมิหมดรุ่นนะครับในเรื่องของการขอจัดตั้งอำเภอใหม่ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อวันที่30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดชัยภูมินายธงชัยโอรานพัฒนชัยปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเผยถึงจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากนายอำเภอเมืองชัยภูมิและนายอำเภอแก้งขอจัดตั้งอำเภอใหม่โดยประกอบด้วย4ตำบลแต่แก่ตำบลท่าหินโงมตำบลทรัพย์เมืองทองอำเภอเมืองและตำบลท่ามาไฟหวานอำเภอเก่าตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งขอในครั้งนี้นะครับก็ขอใช้ชื่ออำเภอว่าอำเภอพระธาตุชัยภูมิซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่16ตุลาคม2568จนถึง29พฤษภาคม2569จังหวัดชัยภูมิได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วนั้นที่จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่ายังไม่เป็นทางการเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เรื่องการจัดตั้งอำเภอพระธาตุชัยภูมิของจังหวัดชัยภูมิยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2พฤษภาคม2547และป่าไม้ถาวรในส่วนของความจำเป็นพิเศษที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งได้ชี้แจงนั้นยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อมูลสถิติที่ชัดเจนเพียงพอรวมถึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางงบประมาณและการเงินการคลังของประเทศที่ส่งผลกระทบจากสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงก็โดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางประกอบกับ
เพื่อให้เป็นไปตามคำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปรับงบลดงบประมาณรวมถึงการชะลอการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ดังนั้นกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าหากอำเภอเมืองและอำเภอแก้งเคาะมีความประสงค์จะขอจัดตั้งอำเภอใหม่ในพื้นที่4ตำบลดังกล่าวเห็นควรได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์จัดตั้งอำเภอและตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2547โดยพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมของสถานการณ์ประเทศเป็นสำคัญทั้งนี้อำเภอที่อำเภอเกี่ยวข้องดังเก่าแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งนี้นะครับตามระเบียบกาและรายละเอียดดังกล่าวที่ปรากฏเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสรุปว่าก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านในการยกฐานะเป็นอำเภอนะครับซึ่งจะขอแต่งตั้งเป็นอำเภอพระธาตุชัยภูมิแต่ก็มีข่าวดีเช่นกันนะครับในเรื่องของการขอจัดตั้งแยกหมู่บ้านนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดก็ทำการขอแยกจัดหมู่บ้านที่มีประชากรเกิน 1,200 คนแยกออกมานะครับอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้รับการพิจารณาแยกจังหวัดแยกหมู่บ้านนะครับบ้านหนองตาเยาหมู่ที่5แยกออกมาเป็นบ้านใหม่ตาเยาหมู่15นะครับตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายเนื่องจากว่ามีชุมเป็นชุมชนหนาแน่นบ้านศรีทายาทแยกออกหมู่8นะครับแยกออกมาเป็นบ้านบาระแนะหมู่ที่16นะครับหมู่ที่16ตำบลหนองแวงเนื่องจากว่าเป็นชุมชนหนาแน่นบ้านตางอนหมู่ที่10แยกออกมาเป็นบ้าน3เขยหมู่ที่23ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเนื่องจากว่ามีประชากรหนาแน่นนะครับ3หมู่บ้านนะครับสำหรับในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่ได้รับการแยกนะครับหมู่บ้านออกมาที่อำเภอละหารทรายทั้ง3หมู่บ้านก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่หมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับก็มีนะครับบางหมู่บ้านที่มีประชากร1,600 1,800 แต่ยังไม่ได้ขอแยกหมู่บ้านนะครับในพื้นที่อย่างเช่นตำบลชุมเหตุของผมก็มีถึง5หมู่บ้านเลยนะครับที่มีประชากรเกิน 1,200 นะครับเป็น 1,300 ก็มี 1,500 ก็มี 1,600 ก็มี 1,800 ก็มีแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการขอเพื่อแยกหมู่บ้านฮะก็ในเรื่องของในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ของเราบ้างนะครับสบจ.เดินบุรีรัมย์เดินหน้ายกระดับวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอสู่ศูนย์การเรียนรู้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่งสร้างความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอตำบลสะแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ท่านผู้ใหญ่ทองภูลภูลจิตเนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จัดประกวดนะครับเดินหน้าเถียงนาเชฟเทเบิลบ้านสวายสอคณะผู้บริหารคณะการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าสคณะกรรมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าสบจ.บุรีรัมย์ได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ.2566ถึงพ.ศ.2570ฉบับทบทวนรอบปีพ.ศ. 2569ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬาสมาร์ทซิตี้โลกระดับโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการโดยได้ดำเนินโครงการสบจ.บุรีรัมย์สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนางอโนชาสุวรรณภาพคลังจังหวัดบุรีรัมย์คปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทกส.บุรีรัมย์สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
ในการดำเนินการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs โดยเฉพาะด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอตั้งอยู่เลขที่102หมู่ที่7ตำบลสแกโพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับกิจกรรมที่2ก็ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้มาตรฐานกองการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีการขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มข้นและเป็นระบบมีการแต่งตั้งและคัดเลือกคณะกรรมการประเมินคบจ.บุรีรัมย์ได้ดำเนินการคัดเลือกและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5ท่านเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินให้คำแนะนำแก่ชุมชนประกอบด้วยเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์การลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคบจ.บุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ที่บ้านสวายสอนะครับแล้วก็นอกจากนี้การประเมินเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานแล้วยังโครงการนี้ยังเป็นยังได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนด้วยในด้านการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภาษีเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้แก่กลุ่มเกษตรกรต้นฉบับต้นแบบเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็วันนี้นะครับผมก็ยังอบรมชรบ.อยู่ที่ค่ายอส.จังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดรายการได้รายการสดให้กับพ่อแม่พี่น้องรับฟังซึ่งก็ขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับในโอกาสนี้นะครับช่วงสุดท้ายขอให้แฟนรายการทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณช่างเทคนิคประจำรายการขอบคุณท่านผอ.สวท.บุรีรัมย์ท่านวิริยุทธ์น้อยปุ่มเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อช่วงเวลาให้กับทางผู้ดำเนินรายการได้จัดรายการขอบคุณท่านผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์สวท.บุรีรัมย์ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาโดยเฉพาะผู้ฟังทางบ้านทางคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันอังคารนี้ผมพงษ์นันท์สืบสิงห์พยาบาลโคเวกหมู่ที่12ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4-1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอเบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบกไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเลือกอื่นนะครับมันเราก็จะต้องมีมาตรการต่างๆออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได้
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจากเอแบกไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสรพรมมารายงาน
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำ ำส่งปี2569เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่
4: นายเสียศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อพูดคุยและเปรียบสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้เพื่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
5: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะอาชญากรรมเหล่านี้ทีนี้มันก็มาในโลกของไซเบอร์เพราะฉะนั้นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องนึงก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ให้รุกรานใครครับ
4: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจร่วมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
6: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
7: คือแบบดีมากแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนึงใช้กินค่าอาหารซื้อพวกแป๊บพวกอะไรตามร้านค้านั่นแหละบางทีกดจนเพลินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณอ่ะใช้ไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10วันหรอกลูก
6: ขณะที่นางจิตสิริจันทร์แสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักโดยลูกค้าเกือบ95%เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
8: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
6: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายภูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกฎวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
9: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้วนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จ

0: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมซักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
3: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
2: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
4: นายประดอมปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
5: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะ ป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
4: นายปราดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากแต่ขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคน

0: เอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความไวสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นารมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุ่นอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
3: จ่าอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูป ซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน

0: ความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้ถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธที่ดำเนินไปอย่างปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนพร้อมหวังว่าประเทศที่ใกล้ชิดจะไม่ตีความเรื่องนี้จนเกินความเป็นจริงด้านนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติฟจักราวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4-1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11 กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สวนกุหลาบนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวานอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็กซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้าทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง FA ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริตการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกรังปรีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12 กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกียงไกรได้นำทุกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
5: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่จะแข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
4: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินปาวลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียร่านักหวดสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ2-1เซต6-4 4-6 และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาตาคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอสลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6-4และ6-4 ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6-4 7-5และ3-3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา23:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได
8: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.thสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ ภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งครั้งที่สำคัญเช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักการเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการเรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นๆอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า Hashtag Influencer ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่ายplus ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมอนสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์101 World ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งๆจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
13: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ครับผมพบกันวันเป็นวันที่2ของสัปดาห์นะครับเราส่งคนพร้อมกับสาระความรู้ข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้เรื่องประกันสังคมและในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าสังคมก็ให้ความสนใจว่าสำนักงานประกันสังคมซึ่งดูแลทรัพยากรต่างๆของคนไทยเนี่ยนะครับก็ควรจะมีบอร์ดมีคนที่เข้าไปบริหารงานด้วยมติที่ได้รับเลือกมาเป็นอย่างดีด้วยการเลือกตั้งภายใต้รูปแบบที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการลงคะแนนเลือกนั่นเองเพื่อจะไปปกปักรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องคนใช้แรงงานอย่างพวกเราเองวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละครับคุณสายชนนีซังวันนี้ควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ประสานงานและทีมนิวมีเดียนะครับคุณอัครเดชคำพีระ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรคะ
1: ราชบุรีอุทยานแห่งชาติหินเขางูนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามห่างจากตัวเมืองไปแค่8กิโลเมตรทิวทัศน์อย่างที่เห็นเลยแหละครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นแหล่งระเบิดหินแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสวนสาธารณะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี มีการสร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่เต็มพื้นที่หน้าผาเลยนะครับสร้างจากการยิงเลเซอร์ลงหน้าผาหินก็ไปดูบรรยากาศกันแบบคล้ายๆเมืองจีนเนี่ยนะครับคล้ายๆกุ้ยหลินมีเวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาเที่ยวได้ที่ชวนเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็เพราะว่าวันที่11-12เสาร์อาทิตย์นี้นะครับกรกฎาคมสวนทุเรียนไร่สายชนกำลังจะจัดงานทุเรียนตะนาวสีของดีจังหวัดราชบุรีก็สวนแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะทำให้ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพราะทุเรียนตะนาวสีของที่นี่มีจุดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่ามีเม็ดเล็กเนื้อแห้งรสชาติมันและหวานละมุนชาวสวนจะเน้นคุณภาพเป็นหลักเลยจะตัดทุเรียนจากต้นก็ต้องเมื่อผลแก่จัดเท่านั้นนะครับทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานทุเรียนที่อร่อยและคุณภาพสูงที่สุดเลยไปชิมกันนะครับไม่ต้องเชื่อผมไปกันเองวันที่11-12กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไปอุดหนุนทุเรียนด้วยจะไปสั่งจองก็ได้หรือจะไปชิมกันถึงสถานที่เลยก็ได้นะครับมาสัมผัสบรรยากาศชาวสวนและลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนตะนาวสีที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับก็คือบริเวณสวนทุเรียนไร่สายชนตำบลยางหักนะครับอำเภอปากท่อ9 โมงเช้าถึง4 โมงครึ่งครับ4 โมงเย็นนะครับทั้ง2 วันเลยก็เปิดให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนตะนาวสีสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรพี่พัดเองก็เคยพูดถึงทุเรียนเราเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลายที่เลย
0: หลายที่เขาก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ตอนนี้สวนทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่ากำลังเป็นที่จับตาเพราะขายดิบขายดีเนาะ
1: ขายดีเลยใช่ไหม
0: แต่ว่ามีคนบ่นเหมือนกันว่าเวลาที่จะไปสมมติว่าจะไปกินทุเรียนที่เมืองจันทบุรีเมืองตราดนะคะถ้าตะวันออกนี่ก็เป็นแหล่งทุเรียนอีกที่หนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าไปถึงสวนแล้วกลับได้ทุเรียนที่มีภูเล็กๆภูน้อยๆที่คัดๆไว้ดีๆเกรด A เนี่ยส่งออกหมดเลย
1: คนไทยเลยได้กินของ
0: มีรถมารอรับไปต่างประเทศหมดแล้วคนไทยได้ทานของเกรดไม่ใช่เกรด A
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ก็เป็นกลไกของตลาดเขาเนาะที่ไหนราคาดีเขาก็อยากจะขายชาวสวนก็เข้าใจเนาะก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับคนไทยเราทีนี้ทางออกต้องยังไงให้พี่พัดต้องไปชิมที่อื่นใช่ไหมหรือว่าต้องไปเข้าแถวก่อนใครหรือ
0: คือถ้าอยากได้แบบคัดๆสันๆที่มันภูสวยๆก็ต้องกินราคาแพงหน่อย
1: อ๋อใช่ใช
0: ่ได้ต้องจ่ายแพงหน่อยถ้าจะราคาถูกก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องกินภูสวยก็ได
1: ้ใครที่ไม่ได้อะไรมากมายก็สนุนกันได้
0: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะมีหลายๆเรื่องที่คอยที่จะต้องคอยติดตามนะคะมีสิ่งที่จะต้องติดตามกันหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการอนุมัติเรื่องของการปรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาจะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมันก็จะผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราแล้วก็ดูแลเรื่องของชื่อเสียงของประเทศด้วยว่ามีหลายๆเรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมและเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องกีฬาก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬานะคะแล้วก็ต้องมีผู้ที่ดูแลเรื่องการสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงให้ต่างประเทศแล้วก็กีฬาในบ้านเราก็ต้องส่งเสริมเด็กๆและเยาวชนด้วยนะคะเพราะว่ากีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กๆและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดเป็นเครื่องมือกลไกสำคัญนะคะ ก็คอยติดตามกันเรื่องของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้น่าจะมีในช่วง14นาฬิกาไปแล้ว
1: โอ้นะครับ
0: เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้นำมาเผยแพร่ให้ได้รับฟังกันเป็นมติการประชุมหลายๆเรื่องนะคะแถลงในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะ
1: นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะได้คุยกันประเด็นประกันสังคมนะครับส่วนในช่วงนี้เนี่ยข่าวสารบ้านเมืองก็เดี๋ยวต้องรอฟังคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจหลังจากรายการของเราแน่นอนแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ยังคงต้องเป็นประเด็นหลักอยู่เหมือนกันสำหรับการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะนี้ที่มีแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาไทยช่วยไทยพลัสเองเนี่ยแล้วก็ผ่านมาแล้ว7วันไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่ดีกันไหมนะครับสำหรับโควต้าในการใช้จ่ายนะก็บริหารจัดการกันให้ดีเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะมีประกาศโปรเจกต์ต่างๆมากมายออกมาด้วยในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยเช่นกันนะครับที่ไม่ใช่แค่ว่ากระตุ้นบริโภคอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลตรงไปถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้ไปงานประชุมสัมมนาก็ถกปัญหากันเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปก็น่าสนใจมากว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้รูปแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราต้องสมาร์ทตามให้ทันโลกนะครับจะต้องมีเครื่องมือที่มีความเกี่ยวพันกับกระแสของโลกการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพของไทยนั่นเอง
0: ค่ะ
1: เอาครับเดี๋ยวคงจะได้รับฟังกันในมติของคณะรัฐมนตรีส่วนตอนนี้คุยกันในช่วงของ
0: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: คุยกันประกันสังคมวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างคุณชนันท์ประการขำขนงงามนะคะซึ่งท่านจะมาพูดคุยเรื่องของการคุณสมบัติของการรับเลือกตั้งแบบประกันสังคมท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.นะคะผอ.ค่ะวันที่27กันยายนจะมีการเลือกตั้งแบบประกันสังคมซึ่งผู้ประกันตนทุกคนทั้งมาตรา33 39แล้วก็40มีสิทธิ์เลือกคนที่จะเข้าไปบริหารเรื่องของการเงินของผู้ประกันตนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะมาพูดคุยกับท่านผอ.นะคะเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบประกันสังคมอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณสมบัตินั้นมีอะไรบ้างคะ
3: ค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะในขณะที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งค่ะแล้วก็มีการส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งอะค่ะแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วซึ่งช่วงนี้เรารับลงทะเบียนอยู่นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะต้องมีสัญชาติไทยค่ะแล้วสำคัญเลยก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ค่ะนับถึงวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งก็คือ15กรกฎาคมค่ะ
0: อืมค่ะท่านผอ.คะการเป็นผู้สมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายทั้งผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: มีใครบ้างที่ไปเป็นตัวแทนค่ะ
3: ก็คือตัวแทนบอร์ดอะค่ะก็จะเป็นฝ่ายนายจ้าง7คนค่ะฝ่ายผู้ประกันตน7คนค่ะแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งคณะก็คือ21คนนะคะ
0: ทั้งหมด21คน
3: ค่ะแต่ว่ารัฐบาลนี่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งนะคะเราจะเลือกตั้งเข้ามาเป็นบอร์ดก็คือเฉพาะฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าที่วันนี้ที่เราคุยกันนี่คือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบประกันสังคมใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: จำกัดไหมคะจำกัดจำนวนคนของผู้สมัครไหมคะ
3: ไม่จำกัดจำนวนเลยค่ะก็คือว่าใครอยากจะมาเป็นตัวแทนประกันสังคมมานั่งเป็นบอร์ดอะค่ะแล้วก็มีสถานะเป็นนายจ้างหรือสถานะเป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33 39หรือ40ที่เข้าเงื่อนไขอะค่ะสามารถสมัครมาเป็น ผู้แทนได้เลยค่ะ
1: ก็จะต้องมีการปฏิบัติขั้นตอนอย่างเคร่งครัดในฐานะผู้ประกันตนก่อนมาอย่างเช่นการส่งเงินสมทบเนี่ยจะต้องส่งติดต่อกันมานานระยะนึงถึงจะมีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอในการจะเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งครับ
3: อ๋อมีค่ะต้องมีการนำส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้งอะค่ะก็คือรับสมัครเลือกตั้งค่ะ36เดือนก็จะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566
1: ครับ
3: จนถึงมิถุนายน2569อะค่ะ
0: มีระยะเวลาด้วย
3: ค่ะใช่ค่ะพอรับสมัคร 1-15 กรกฎาคม2569ค่ะค่ะ
0: ต้อง
3: มีการส่งต่อเนื่อง
0: ส่งเงินสมทบนี่ต้องต่อเนื่องกันไหมคะ
3: ต่อเนื่องกันค่ะห้ามขาดหายไปเดือนใดเดือนหนึ่งค่ะต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ส่งเงินสมทบครบถ้วนค่ะ
0: ต้องต่อเนื่องคือมีวินัยในการส่งเงินอย่างต่อเนื่องถึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วน
1: ถือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยไงนะครับทีนี้อายุก็ต้องถือได้ว่ามีคุณวุฒิระดับหนึ่งเลยก็คือต้องไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์เลยใช่ไหมครับตรงนี้เคร่งครัดเลย
3: ค่ะค่ะใช่ค่ะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครก็คือ15กรกฎาคม2569
1: มีข้อใดอื่นไหมครับที่บ่งบอกว่าไม่ผ่านคุณสมบัติจุดที่จะต้องดูเป็นพิเศษมีอะไรบ้างสำหรับผู้สมัครที่ถือได้ว่าจะไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยจะมีประการใดบ้างลักษณะต้องห้ามเนี่ยนะครับ
3: ค่ะก็จะมีลักษณะต้องห้ามที่ระบุไว้นะคะก็คือต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือติดฟันเฟือนไม่สมประกอบค่ะเพราะว่าจะมานั่งเป็นบอร์ดจะต้องปกตินะคะแล้วก็ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถค่ะไม่เป็นบุคคลแล้วละลายหรือเป็นบุคคลที่ล้มละลายโดยการทุจริตค่ะและต้องไม่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหกโทษอะค่ะอาจจะงดเว้นได้ค่ะแล้วก็อุ้ยมันมีหลายข้อนะคะเดี๋ยวไม่เคยต้องใช้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปกติคือจริยธรร
0: ม
3: เนี่ยสำคัญเลยค่ะการเป็นบอร์ดค่ะ
1: ไม่เคยถูกไล่ออกจากที่ใดด้วย
3: ใช่ค่ะไม่ต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากหน่วยงานไหนทั้งของรัฐหรือเอกชนแล้วก็สำคัญคือต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียกับสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าทางตรงทางอ้อมค่ะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะคือต้องแยกออกจากการเมืองให้ชัดเจนนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นกรรมการหมู่บ้านหรือว่าเคยช่วยพรรคการเมืองเล็กๆมาก่อนแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นข้าราชการการเมืองไหมครับ
3: คือถ้าเป็นอย่างนั้นจะถือว่าเป็นจิตอาสาค่ะส่วนมากก็จะแบบว่าเป็นประชาชนช่วยงานราชการไม่น่าจะเข้าลักษณะต้องห้ามอะค่ะ
1: ครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ขับรถชนแล้วครับขับรถชน
0: คดีที่แบบถึงขั้นที่ต้องติดคุกแต่ว่าเป็นคดีที่เกิดจากความประมาท
1: ครับ
3: อ๋ออันนี้จะเว้นได้เพราะว่าเป็นความผิดละหุโทษแล้วก็โดยการประมาทอะค่ะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็ยังไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณสมบัติเนี่ยต้องพร้อมที่จะไปเป็นผู้แทนของทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมสูงคุณธรรมสูงเหมือนกันนะคะ
3: ค่ะใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าผ่านคุณสมบัติทุกข้อแล้วเนี่ยเตรียมตัวไปสมัครเป็นผู้แทนเนี่ยเรื่องเอกสารจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับเอกสารนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนค่ะรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและก็ไม่สวมแว่นตาดำอะค่ะแล้วเราจะมีขนาดประมาณไว้ด้วยว่า 8.5 ซมความกว้างนะคะยาวประมาณ 13.5 ซมจำนวน5รูปนะคะแล้วก็สำเนาหลักฐานที่ผู้สมัครต้องมาแสดงตนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้คุณลักษณะต้องห้ามก็ที่แจ้งเมื่อกี้อะค่ะค่ะแล้วก็ผู้สมัครต้องจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารจำนวน2ชุดนะคะรับรองสำเนาถูกต้องนะคะกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนะคะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองไม่เกิน6เดือนนะคะหรือหนังสือแสดงความเป็นคณะบุคคลมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีหนังสือมอบหมายกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลมาให้ด้วยอะค่ะว่ามอบหมายผู้ไหนให้มาสมัครเป็นตัวแทนอะค่ะ
0: ก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็เตรียมตัวเอกสารนะคะถ้าเกิดคุณสมบัติผ่านหลักฐานครบจะยื่นใบสมัครได้ทางใดบ้างคะ
3: ก็การสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองอะค่ะย้ำต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะณสำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือจังหวัดทั่วประเทศอะค่ะค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาค่ะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริการอยู่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วสำหรับผู้ที่จะมาสมัครเนี่ยเป็นผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีการคัดเลือกนี่ก็คือเพื่อที่จะไปสมัครแล้วก็มีการเลือกตั้งในวันที่27กันยาใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเกินผู้สมัครเกินล่ะคะทำยังไงคะ
3: ผู้สมัครเกินไม่น่าจะเกินนะคะเรารับหมด
0: ได้
3: เป็นทางเลือกกับผู้ประกันตนใช่ค่ะแต่อันเนี้ยหลังจากสมัครแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกขั้นตอนนึงอะค่ะว
0: ่
3: าเข้าเกณฑ์แล้วเราถึงจะประกาศรายชื่อ
0: ประกาศรายชื่อใหม่
3: ตามเบอร์ก็ประมาณวันที่19สิงหาค่ะว
0: ่
3: าคุณสมบัติครบถ้วนแต่สมัครตอนนี้ก็ได้เบอร์ไปเลยนะคะเบอร์เพื่อไปหาเสียงได้เลยแต่ว่าแต่คุณสมบัติจะถูกตัดหรือเปล่าต้องเช็คอีกทีนึงก็จะประกาศผลให้เป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะ19สิงหาช่วงนั้น
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: อยากจะทราบถึงตัวบอร์ดประกันสังคมนะคะที่จะต้องมีการเลือกตั้งกันทั้งดูแลผู้ประกันตนเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องของบริหารการเงินเรื่องกองทุนประกันสังคมซึ่งมีให้บริหารยังไงแล้วก็มีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนที่เราจะต้องไปเป็นผู้แทนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
3: หน้าที่ของบอร์ดนะคะก็คือว่าจะต้องมาดูนโยบายดูกฎหมายดูระเบียบอะค่ะที่ทางประกันสังคมนำเสนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าพอผ่านบอร์ดแล้วก็ถึงจะชนะเอ้ยขอโทษนะจะถึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อออกมาเป็นประกาศให้ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอร์ดก็จะมาดูเหมือนดูเบื้องต้นให้อ่ะค่ะแล้วก็มาพิจารณาด้านต่างๆให้ด้วยอ่ะค่ะ
0: อ๋อค่ะเรียกได้ว่าถ้าเราเลือกผู้แทนของทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนทั้งฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยก็จะเป็นผู้แทนของเรานะคะไปในที่ประชุมบอร์ดเพื่อที่จะไป เรียกว่าเสนอข้อเสนออะไรต่างๆที่ทางผู้ประกันตนต้องการหรือทางนายจ้างต้องการเพื่อจะเข้าติดตามเรื่องราวต่างๆให้สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นผู้แทนของเรานะคะแล้วที่ผู้ประกันตนเองเขาจะต้องไปเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องทำเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
3: ก็ถ้าเป็นผู้ประกันตนจะไปเลือกตั้งอะค่ะช่วงนี้จะมีการรับลงทะเบียนอยู่คือสำคัญเลยถ้าไม่ได้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์จะไปเลือกตั้งวันที่27กันยาไม่ได้นะคะฉะน
0: ั้
3: นก็อยากให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ของตัวเองอะค่ะเพื่อเลือกบอร์ดเข้ามาทั้งผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างอะค่ะได้มาลงทะเบียนก่อนเราก็จะเปิดรับช่วงนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมอะค่ะ
0: ก็คือถ้าจะไปเลือกตั้งนี่ต้องลงทะเบียนด้วย
3: ใช่ค่ะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งการขอใช้สิทธิ์นะคะ
0: อ๋อแต่ที่ติดตามข่าวนี่เขาบอกว่ายอดคนลงทะเบียนเลือกตั้งนี่เยอะมากใช่ไหมคะ
3: ค่ะก็ประมาณ600,000กว่าแล้วค่ะตอนนี้ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ
0: ค่ะ
3: ฝ่ายนายจ้างก็ประมาณเกือบ6,000แล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้รับความสนใจเลือกตั้งครั้งนี
3: ้ค่ะ
0: นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ท่านบอกเอามีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเรื่องของการไปสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งบัตรประกันสังคมไหมคะ
3: ค่ะก็อยากจะให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะที่มีความประสงค์อยากจะมาเสนอนโยบายหรือว่ามีความประสงค์อยากจะเป็นตัวแทนบอร์ดอะค่ะเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอะค่ะในช่วงนี้จนถึง15กรกฎาคมนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะเข้ามาร่วมกันพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะ ท่านผอ.ค่ะได้ทราบว่าคนสมัครก็เยอะด้วยตอนนี้เขามีการโชว์วิสัยทัศน์อะไรบ้างไหมคะในเรื่องของการจะเป็นไปเป็นผู้แทนบอร์ดแบบนี้ค่ะ
3: ตอนนี้ก็มีหลายคณะหลายทีมนะคะก็จะโชว์วิสัยทัศน์เช่นปฏิรูปประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีต่างๆให้ผู้ประกันตนนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายด้านการรักษาพยาบาลแต่ว่าแล้วก็จะมีเรื่องที่เห็นเด่นๆอยู่ก็คือจะมีอยู่ทีมนึงที่เขามีอะไรนะ LGBT มาด้วย ที่ว่าจะเพิ่มสิทธิของ LGBT อันนี้ก็ใกล้เห็นผ่านตา
0: ค่ะก็คือคึกคักมากนะคะ
3: ใช่ค่ะปีนี้เป็นปีที่แบบผู้สมัครเยอะค่ะแล้วก็มีคนให้ความสนใจเยอะผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งก็เยอะค่ะ
0: ค่ะก็จะมีทั้งผู้แทนนายจ้างผู้แทนผู้ประกันตัวและมีบอร์ดที่เป็นคณะกรรมการจากไหนอีกคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: มีหลายที่ใช่ไหมคะที่จะมาเป็นผู้แทน

0: ผู้ประกันตนนะคะในเจนที่เจนซีเจนอะไรที่กันโตขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
2: นะครับก็มาช่วยกันลุ้นให้กำลังใจกันสำหรับคนที่เข้าเป็นผู้รับสมัครนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมไปสู่วันเลือกตั้งและแน่นอนการเลือกตั้งก็คงจะมีความหมายมีความสำคัญกับพัฒนาการและความก้าวหน้าต่อไปของสำนักงานประกันสังคมนะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้กับประเด็นเช็คคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขอบพระคุณผู้อำนวยการนะครับวันนี้นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณชนันต์ประการขำขนงงามนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ย้ำนะคะเรื่องของการลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะสามารถที่จะเป็นทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนยื่นใบสมัครด้วยตนเองย้ำนะคะว่าด้วยตนเองเท่านั้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่และจังหวัดนะคะหรือสามารถที่จะดูข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะแล้วก็โทรศัพท์สอบถามได้เป็นการดูจากแอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะแล้วก็จะมีระบบ e-cell service นะคะที่สามารถเช็คดูเรื่องต่างๆได้สำนักงานประกันสังคมก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีการลงทะเบียนผ่านระบบแดชบอร์ดบนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมมีการอัปเดตทุก3ชั่วโมงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะทางเว็บไซต์ด้วยแล้วก็โทรศัพท์สอบถามก็ได้นะคะ1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: เอาล่ะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในช่วงของคุยกันประกันสังคมตัวนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั้งการชวนลงทุนชวนทำบุญหรือแม้แต่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับข้อมูลจำนวนมากแต่ขาดความระมัดระวังในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเนื้อหาปัญหาข่าวลวงหรือเฟคนิวส์คือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากความนิยมของการสื่อสารผ่านแชทปิดเช่นในกลุ่ม LINE ที่ผู้ใช้งานมักจะเผยแพร่ข้อมูลต่อๆกันไปโดยไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงคล้ายกับห้องสะท้อนเสียงหรือ Echo Chamber ที่คนอยู่ในห้องมีแนวโน้มจะเชื่อเหมือนกันพูดเหมือนกันและไม่มีการตั้งคำถามหยุดคิดถามทำคือ4แนวทางง่ายๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุหยุดเพื่อยับยั้งชั่งใจไม่รีบเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาในทันทีคิดเพื่อคำนึงถึงข้อดีข้อเสียความจำเป็นและผลกระทบของการแชร์ข้อมูลที่จะมีต่อผู้อื่นและสังคมถามเพื่อสืบเสาะข้อมูลจากผู้รู้หรือแหล่งสื่ออื่นๆไม่ฟังความข้างเดียวและทำเพื่อทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันปลอดภัยและมีสุขภาวะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์

0: ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบ

0: ประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: ค่ะ13:32 นนะคะช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนโยบายภาครัฐมานำเสนอพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะมาถึงเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นเดือนมหามงคลอีกเดือนนึงนะคะในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายมีการจัดประชุมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบและการพัฒนาคลองเปรมประชากรและการพัฒนาคูคลองถนนวิภาวดีรังสิตในช่วงวันที่24-26 กรกฎาคมนี้นะคะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครและอาคารมีการประชุมนะคะโดยสรุปสาระของการประชุมก็คือโครงการพระราชดำริที่มีการประชุมกันก็จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะช่วงการจัดงานก็คือวันที่24-26 กรกฎาคมนะคะมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์75 รูปจาก3สายคลองรวม225 รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบจำนวน40 วัดค่ะกิจกรรมที่2คือการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลทุกวัดริมคลอง40 วัดรวมถึงหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่4 จังหวัดในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบนะคะกิจกรรมที่3คือกิจกรรมพิธีอาราธนาทางวัดสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กิจกรรมที่4ค่ะการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมที่5นะคะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลของทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน 7,575 ต้นค่ะกิจกรรมที่6ขาบการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดถวายเป็นพระราชกุศลนะคะกิจกรรมที่7กิจกรรมถนนคนเดินคลองถนนคนเดิน2ฝั่งคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราศศัตรูพ่ายวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ค่ะกิจกรรมที่8นะคะการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคจำนวน75 ภาพค่ะก็จะมีการจัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะกิจกรรมที่9คือการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดวัดราชนดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกิจกรรมที่10เปิดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10 เรื่อง 12 ตอนนะคะตลอดเวลาของการจัดงานค่ะกิจกรรมที่11แสดงดนตรีเปิดเพลงของหน่วยงานทหารนักแสดงเฉลิมพระเกียรติในบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือว่าเพลงถวายพระพรนะคะและ12ก็คือกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ24-26 กรกฎาคมค่ะ
2: นะครับเป็นกิจกรรมมามงคลสำหรับเดือนนี้อย่างแท้จริงในช่วงหลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ไทยเราก็จะมีโอกาสรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยเช่นกันเป็นงานระดับโลกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานพืชสวนโลกนะครับที่จังหวัดอุดรธานี ในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็รวมถึงการได้ร่วมกันภาคภูมิใจว่าไทยเราก็มีศักยภาพในการจัดงานลักษณะนี้นะครับซึ่งจะเป็นการประกาศนะครับว่าเราก็มีซอฟต์พาวเวอร์ด้านนี้เรามีสีสันมานำเสนอให้แก่ชาวโลกในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่นั้นนะครับการที่เราเป็นเจ้าภาพงานระดับวิชาการแล้วก็งานระดับที่รวมเอาคนกำหนดนโยบายมาระดับโลกเนี่ยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันล่าสุดนั้นก็ได้มีการกำหนดมาเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการจัดงานประชุมนะครับเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ 12-18 ตุลาคมนี้ก็จะมีผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับมีผู้ที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการกำหนดนโยบายการเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยเนี่ยจะมารวมกันที่เมืองไทยก็เรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ไทยเรานอกจากจะได้แสดงศักยภาพและโอกาสให้กับบรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกจะได้เห็นแนวทางร่วมมือแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้รับเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีนะครับไอเดียในการบริหารกิจการด้านการเงินด้านของการธนาคารองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในระดับสากลเอามาปรับใช้ด้วยจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับก็ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับการกำหนดนโยบายและก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันและกันนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Road to Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมเป็นระยะนะครับอย่างเช่นเดือนมิถุนายนวันที่11นี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกัน IMF Economic Review Conference จากนี้ไปนะฮะในแต่ละเดือนก็จะมีการประชุมระดับย่อยๆเช่นนี้นะครับคือ Road to Thailand เนี่ยก่อนจะถึงวันจริงในประเทศไทยนะครับภายใต้ยุคนี้นะโลกาภิวัตน์ 2.0 ที่ระบบการค้าและการเงินโลกค่อนข้างที่จะแตกแยกพอสมควรและมีความเปราะบางสูงนะครับนโยบายกีดกันทางการค้าถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละชาติ ทำให้ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็เกิดความผันผวนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสถาบันต่างๆถูกใช้เป็นเครื่องมือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างแรงกดดันระหว่างกันเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ก็จะกลับมาทบทวนว่าทิศทางที่เราเป็นอยู่นั้นมันถูกต้องแล้วหรือไม่เพียงใดเราจะประเมินผลกระทบกันแล้วก็จะมาหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้แต่ละประเทศนั้นกลับมาเดินอยู่ในเส้นทางที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในการดำเนินนโยบายทางการเงินภายใต้ความขัดแย้งของโลกภายใต้สภาพเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ราคาของข้าวของที่แพงนะครับเศรษฐกิจที่อาจจะมีความซบเซานะครับดังนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้สำคัญมากๆและพอดีปีนี้เป็นปีที่สำคัญจริงๆที่มีสถานการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากมายการมาประชุมที่ไทยในครั้งนี้ก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษเหมือนกันในทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะจับตามองว่าผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรและจะมีแรงกระเพื่อมจากนี้ไปเนี่ยไปถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นไทยเราก็ถือได้ว่าจะได้ใช้โอกาสนี้แหละในการสร้างหมุดหมายใหม่แล้วก็สร้างสถานะใหม่สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศที่เป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องเหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นสมาชิกของสถาบันสำคัญของโลกเนี่ยนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมจะผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับโลกนะครับดังนั้นเนี่ยงานนี้ก็ถือได้ว่าเดี๋ยวคงจะได้ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องไปจากนี้นะครับเราก็เริ่มที่จะมีสปอตประชาสัมพันธ์กันแล้วอย่างที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมานะครับนั่นก็เพราะว่านี่คืองานที่สำคัญจริงๆสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีความผันผวนไม่ใช่แค่เรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องของการกีดกันการค้าโลกเท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเรื่องของ AI ทักษะแรงงานนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆคือทุกเรื่องเนี่ยจะมาคุยกันในที่นี้ในงานนี้เลยคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินแน่นอนเพราะว่าหลายๆเรื่องนั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับปัญหาหนึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหาอื่นได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนทุกเรื่องเลยทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะครับอุตสาหกรรมแล้วก็นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยแหมได้ว่าเมืองไทยก็จะได้โอกาสนี้แหละในการฉายภาพว่าเราเป็นเจ้าภาพงานระดับเรียกว่าเป็นงานพรีเมียมงานดีระดับโลกเนี่ยได้ดีเพียงใดเราไม่ได้จัด ป็นเจ้าภาพแบบนี้มานานแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนที่จะมาประเทศไทยเราก็มีจำนวนมากทีเดียวนะคะผู้ที่จะมาร่วมประชุมเป็นผู้นำในหลายๆประเทศทั่วโลกที่จะมารวมกันที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเต็มรับกันเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะในช่วงที่เรื่องของเศรษฐกิจก็น่าสำคัญนะคะบ้านเราก็จะต้องนึกถึงของสิ่งแวดล้อมได้ยินเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตไหมคะ
2: โอ้ได้ยินมานานแล้ว
1: ค่ะก็ตอนนี้จะมีการประกาศนะคะว่าจะมีผู้นำ Net Zero ตั้งเป้าว่าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีการเปิดประชุมสัมมนาค่ะแล้วก็เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานนะคะที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำตั้งเป้าหมายว่าจะลดการปล่อยคาร์บอน125ภายในปี2573ร้อยละ50ภายในปี2578แล้วก็จะเป็น0ก็คือเนซีโร่นะคะภายในปี2593ก็เป็นการตั้งเป้าไว้นะคะเพื่อผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านค่ะก็ได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการห้องผ่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งปัจจุบันนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้วกว่า 1,683 แห่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการค่ะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมทั้งตั้งเป้าให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปี2569เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองและกำลังจะขายคาร์บอนเครดิตทั้งนี้ก็คือเป็นความร่วมมือจาก4หน่วยงานแล้วก็ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การใช้พลังงานสะอาดการบริการจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนจัดการของเสียและน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการขับเคลื่อนอยู่นะคะหวังว่าประเทศไทยเราก็จะขับเคลื่อนไปหลายๆหน่วยงานไม่ใช่แต่เพียงโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ
2: นะครับสิ่งแวดล้อมนี่ผนวกรวมกับเศรษฐกิจอย่างแยกกันไม่ออกแล้วในวันนี้นะครับใครที่อยากจะทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ต้องคำนึงเรื่องนี้อย่างเป็นสำคัญจริงๆพอพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำหรับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องอีกหนึ่งเรื่องคือแรงงานและก็ทักษะอาชีพนะครับที่เราจะต้องมีการ upskill reskill คำนี้ก็จะได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้นะครับช่วงที่ AI เข้ามาเนี่ยแล้วก็ช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการสนับสนุนพอสมควรเหมือนกันในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสฝึกอาชีพล่าสุดนั้นสถานศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามีการนำเสนอนะครับหลักสูตรในการฝึกอาชีพให้กับประชาชนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่ถูกมากค่าเรียนเพียง105บาทเท่านั้นนะครับเทียบเท่ากับมัทฉะลาเต้หนึ่งแก้วนะฮะแต่ได้ทักษะเอาไปเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตเลยบางคนอาจจะถือได้ว่าเอาไปทำมาหากินต่อยอดได้แบบยั่งยืนก็มีเหมือนกันเพราะว่าราคานี้นะครับมีมาตลอดกว่า50ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าราคาของจะแพงแค่ไหนแต่ราคาการฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้รับความสนใจจากประชาชนที่บางคนก็ถือได้ว่าโอ้เป็นโชคดีจริงๆที่ได้ราคาดีๆแบบนี้ได้ข้อเสนอดีๆเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาการว่างงานนี่คือเดือดร้อนที่สุดเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีงานทำแต่ว่ารายได้ไม่พอก็ต้องการรายได้เสริมก็เปิดเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพเปิดสอนปีละ3ภาคเรียนพฤษภาคมกันยายนและธันวาคมมีรอบเช้ารอบค่ำวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับรอบวันอาทิตย์เรียน6ชั่วโมงรวดเลยเรียน8ครั้งทำงานได้เลยจบแล้วได้วุฒิบัตรราคาค่าเรียน105บาทอย่างที่บอกมานะครับอาจจะมีบางหลักสูตรที่อาจจะเพิ่มเติมกันบ้างอย่างเช่นต้องใช้วัตถุดิบเนี่ยอย่างเช่นหลักสูตรที่จะต้องเอามาปรุงอาหารเนี่ยนะครับไก่เนื้อผักอะไรที่เน่าเสียง่ายบางครั้งเป็นของสดผู้เรียนต้องช่วยกันแชร์ประมาณ50บาทต่อคนต่อครั้งก็ถือว่าไม่แพงนะครับหลักสูตรมีตั้งแต่48ชั่วโมงแบบเร่งรัด ไปแบบเร่งด่วนไปจนถึง200ชั่วโมงที่ใช้เวลาเรียน67วันสมัครได้ทุกโรงเรียนนะครับไม่ต้องผูกกับเขตที่อยู่หากเรียนจบแล้วยังรู้สึกฝีมือยังไม่นิ่งพอก็ลงซ้ำได้ในภาคเรียนถัดไปไม่ว่ากันเพราะว่าทักษะบางอย่างต้องฝึกกันซ้ำๆนะครับไม่มีใครเก่งได้เพียงรอบเดียวบุคลากรส่วนใหญ่ก็มีฝีมือมีประสบการณ์นะครับข้าราชการครูที่ผ่านการสอบบรรจุได้นะครับมีวิทยาฐานะชำนาญการขึ้นไปวิทยากรจากภายนอกต้องผ่านการสอบคัดเลือกทุกปีแต่ละโรงเรียนมีบุคลากรราวๆ 30-40 คนที่พิสูจน์คุณภาพได้นะครับ5หลักสูตรที่ยอดนิยมนะครับเผื่อจะเป็นแนวคิดสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปสมัครนะครับก็คือใน10โรงเรียนของกทมเนี่ยมีหลักสูตรถึง400หลักสูตรที่พัฒนามาแต่มี5หลักสูตรที่ครองใจคนเรียนมากที่สุดอันดับ1ที่ไม่มีใครแซงเลยก็คือบาริสต้านะครับหรือว่าคนที่ทำกาแฟอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนั่นเองนะครับแต่ละรอบมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่า40คนกระแสกาแฟสเปเชียลตี้ยังมาแรงนะครับผู้สนใจส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นที่วางแผนเปิดร้านกาแฟหรืออาจจะเป็นคนทำงานที่อยากมีรายได้เสริมนะครับไปจนถึงผู้สูงวัยที่คนพบว่าตัวเองเนี่ยชอบชงกาแฟก็มีก็มาเรียนแล้วก็ลงทุนกับเครื่องชงมาตรฐานนะครับก็ราคาไม่แพงฝึกกับของจริงและใช้อุปกรณ์มาตรฐานจริงอันดับ2ขนมอบเบเกอรี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมนะครับหลายคนก็มาฝึกเพื่อจะทำกินเองบ้างนะฮะบางคนมาพร้อมกับแผนการจะขายออนไลน์วัตถุดิบหลักต่างๆโรงเรียนก็จัดหาให้มีเพียงวัตถุดิบสดเท่านั้นที่ผู้เรียนต้องออกค่าใช้จ่ายร่วมซึ่งก็ไม่แพงนะครับหลักสูตรที่3ที่ยอดนิยมไม่แพ้กันคืออาหารไทยและอาหารนานาชาติเป็นทักษะที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับผู้เรียนลงมือจริงในครัวจริงตั้งแต่วันแรกมีศิษย์เก่าหลายรายจบแล้วไปเปิดร้านในกรุงเทพไปทำกิจกรรมในต่างจังหวัดนะครับจะมีรายได้ดีกว่างานประจำเดิมก็มีนะครับหลักสูตรที่4คือโหราศาสตร์นะครับฟังดูอาจจะแปลกใจหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วหลักสูตรนี้ยอดผู้สมัครสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเปิดสอนทั้งจักรราศีไพ่ทาโร่เลขศาสตร์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ผู้เรียนก็อยากเพิ่มทักษะนะฮะผู้สูงวัยอายุ70นะก็บอกว่าสนใจมาตลอดแต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนก็เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่าที่กทม.เขามีหลักสูตรนี้และมาถึงหลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรที่5ตลอดการเลยก็คือการตัดผมเสริมสวยแต่งหน้าต่อเล็บต่อขนตาเนี่ยนะครับก็เปิดคู่ขนานกันหลายๆห้องเรียนเลยแต่ละห้องมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่า20คนไม่ต้องใช้ทุนสูงนะครับเพียงแค่เรียนรู้เทคนิคบางคนมีพรสวรรค์ไปได้เร็วจบแล้วทำรายได้ได้ทันทีคอร์สเอกชนเนี่ยจะไปเรียนเสริมสวยนั้นหมื่นอัพนะฮะ15,000-20,000แต่ถ้าเรียนที่กทม105บาทเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าและเป็นสวัสดิการดีๆนะครับที่เอามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ที่มีแรงกายแรงใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาอาชีพเราก็อยากจะส่งเสริมกันนะครับที่กทม.นี่คือหลักสูตรพิเศษใครอยากลองเรียนนะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเปิดรับสมัครตามภาคเรียนสมัครได้ที่โรงเรียนที่ท่านสะดวกไม่ต้องอยู่กับเขตตัวเองก็ได้นะเขตไหนก็ได้ในราคาเพียง105บาททุกหลักสูตรเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องดีเนาะมีหลักสูตรน่าสนใจ
2: นะไปอัพสกิลรีสกิลกันเผื่อมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ
1: ใช่ค่ะไปดูเรื่องของการดูแลผู้เปราะบางบ้างนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารแล้วก็สร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มความแม่นยำและโปร่งใสนะคะตลอดจนการส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยใช้ระบบพม.แคร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระบบพม.สมาร์ทและ MSO ลองล็อกบุ๊กของกระทรวงพม.เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำแล้วก็คัดกรองติดตามการให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องนะคะระบบเปิดให้บริการประชาชนค่ะยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทนะคะอย่างแรกก็คือเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3. เงินสงเคราะห์ เงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวแล้วก็เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะคะเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยจะนำร่องใน9จังหวัดพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของพม.แล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้กระทรวงพม.ก็ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอรูปแบบเดิมอยู่นะคะพม.ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอแบบรูปแบบเดิมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการสิทธิสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงเช่นเดิมค่ะสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ฝึกที่จะใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นการอำนวยความสะดวกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เข้าถึงในสมาร์ทโฟนก็ยังมีการดูแลเหมือนเดิมนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลอย่างทั่วถึง
2: โอ้นี
1: ่ค่ะ
2: ช่วยเหลือกันไม่ให้ใครไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้เดี๋ยวครม.จะได้แถลงเรื่องสำคัญในการที่จะมีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยล่าสุดนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่ามีบางสนามบินที่บางครั้งเนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยมีดำริที่อยากจะผลักดันสนามบินที่มีอยู่ที่เป็นสนามบินนานาชาติเนี่ยนะครับให้เปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศแบบโดยตรงเลยไม่ต้องแบบรับอ้อมๆนะครับอย่างนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียไต้หวันจีนสิงคโปร์ก็ไม่ต้องมาต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิหรือดอนเมืองก็ให้เข้ามาตรงได้เลยยังสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นเมืองหลักอย่างหัวหินนะฮะล่าสุดสนามบินหัวหินก็เปิดให้แล้วนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจีนไต้หวันสิงคโปร์เดินทางเข้ามาถึงหัวหินได้โดยตรงเลยไม่ต้องมาที่กรุงเทพก่อนนะครับเพื่อขยายศักยภาพของสนามบินเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ร่วมกันกับกระทรวงคมนาคมในการกระจายนักท่องเที่ยวลดความแออัดไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่สนามบินหลักๆอย่างสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่หรือภูเก็ตเท่านั้นนอกจากสนามบินหัวหินแล้วยังมีแผนจะพัฒนาสนามบินนานาชาติอีกหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นสนามบินนครพนมนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เดินทางและยังเป็นกลไกสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวพร้อมกระจายเม็ดเงินรายได้ลงสู่ท้องถิ่นรวมไปถึงเมืองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสนามบินในเมืองไทยจำนวนมากนั้นก็กว่าจะไปถึงได้ก็ต้องต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมืองที่เชียงใหม่เนี่ยหากเราบินตรงได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปที่เมืองหลักเมืองรองทั้งหลายนครพนมก็เป็นเมืองรองที่มีศักยภาพก็สามารถที่จะเดินทางไปและยังเดินทางต่อไปที่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างสปป.ลาวได้ด้วยนะครับมันก็เป็นความเชื่อมโยงอย่างหนึ่งที่หากเราทำได้ดีเนี่ยนะครับเราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยขณะเดียวกันเรื่องของพลังงานนะครับน้ำมันเนี่ยก็ราคาสูงมาโดยตลอดล่าสุดเดี๋ยวท่านจะได้ฟังการแถลงสรุปมติคณะรัฐมนตรีกันในรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือทางที่ประชุมครม.ให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับแล้วก็ยังคงต้องตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ต่อไปนะครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนี่ก็เป็นดำริแล้วก็รวมถึงมตินะครับทางคณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะควบคุมเงินเฟ้อควบคุมราคาสินค้าที่แพงในปัจจุบันโดยรัฐบาลก็ห่วงใยนะครับว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปนานๆเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องตรึงเงินต่อไปยังคงต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกอยู่โดยเฉพาะราคาน้ำมันนั้นต้องปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับมิฉะนั้นแล้วราคามันก็จะแพงทะลุขึ้นเพดานไปอีกนะครับตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์โลกเองก็ยังชั่วหน่อยแล้วนะครับสำหรับราคาที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงทางไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะปรับให้สอดคล้องกับราคาของโลกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลดราคาพลังงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเพราะว่าผลที่จะเกิดขึ้นจะมีทั้งต่อภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่จะสืบเนื่องเป็นทอดๆไปรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานใหม่ด้วยนี่เป็นกรอบที่อยู่ในงบประมาณที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ400,000 ล้านบาทต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบดั้งเดิมแบบน้ำมันเนี่ยนะครับไปสู่พลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจสั้นๆเท่านั้นนี่คือโปรเจกต์ที่จะเชื่อมโยงต่อไปในอนาคตเดี๋ยวแต่พูดยังไม่ทันขาดคำเดี๋ยวการประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสัญญาณต้องการให้เราตัดสัญญาณไปในขณะนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้โทษที่ถิ่นไทยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
10: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
14: ห้องอะไรมานี
13: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
14: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
13: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
15: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
16: ใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
15: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างที่เดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
16: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
15: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
16: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
15: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
16: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแรงนี่ไปด้วยกันได
17: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
18: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
19: น้ำประปามีค่าทุกหยดช่วยลดการใช้ที่สิ้นเปลืองท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการจบแล้วขอเชิญรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์เจาะแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วย รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ผลิตจากสวท.บุรีรัมย์ 16:30 น.เสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น 18:25 น.รายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18:40 น.รายการสบายยามเย็น 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 น.รายการแวดวงกีฬา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.ช่วงเวลารายการสาราวรรณกรรม 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการเพื่อนฝัน 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 น.ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14:08 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ดำเนินรายการโดยเรวดีหงสกุลค่ะ

วัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกิดขึ้นได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรือดิ่งสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันนะคะอีกช่วงนึงกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินงานค่ะในช่วงนี้ยิ้มนำข่าวที่ทางรัฐบาลนะมีเรื่องการแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องค่ะมหกรรมแก้หนี้ในเดือนที่ผ่านมานะคะมีการไกล่เกลี่ยสำเร็จนะบอกว่ากว่า 1,000 รายนะคะก็ช่วยพี่น้องประชาชนลดภาระได้กว่า171ล้านบาทค่ะแล้วก็ปลดผู้ค้ำกยศ.นะคะ947รายซึ่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดเวทนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญนะกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้ครัวเรือนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเลยค่ะในการที่จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีการบูรณาการการทำงานกันนะของทั้งกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะคะก็จะผ่านโครงการนี้เลยค่ะมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนเนี่ยก็เป็นการที่จะเพื่อโอกาสเนาะให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ค่ะแล้วก็ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งทางโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าพ้นจากการจัดงานนะคะมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนนะครั้งที่16ค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าเป็นการสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินการความร่วมมือในการแก้ไขในเรื่องของปัญหาหนี้ของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมนะในงานนะคะบอกว่ามีถึง 1,579 รายนะคะแล้วก็มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะ 1,232 รายค่ะแล้วสามารถที่จะไกล่เกลี่ยสำเร็จนะคะได้เนี่ยโอ้ 1,332 รายเช่นเดียวกันก็ถือว่าคิดเป็นร้อยๆเลยนะคะก็ของผู้ที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าการดำเนินงานครั้งเนี้ยก็เป็นการครอบคลุมหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทค่ะก็เป็นการที่จะในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ได้ถึง947รายเป็นการช่วยลดภาระค่ะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่าภายในงานเนี่ยยังมีการให้ประกันไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องค่ะรวมถึงให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจรเลยค่ะลดความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและก็เพิ่มโอกาสในการที่จะกลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลก็ถือว่าได้เดินหน้านะคะในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าในเรื่องการลดภาระนี่ก็คือการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งค่ะสำหรับในเรื่องของมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและที่ทำผู้ประชาชนก็ถือว่าไปอีกกลไกสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมค่ะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้เดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพนะคะแล้วก็เสริมสภาพคล่องรวมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอกับทางวุฒิสภานะคะในเรื่องการพิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทค่ะรองรับในภารกิจเร่งด่วนย้ำเลยค่ะใช้งบคุ้มค่านะคะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็เข้าร่วมกับประชุมวุฒิสภาครั้งที่27เนี่ยสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีลงมติเห็นชอบแล้วแต่กระทรวงท่านนายกก็เลยบอกว่าในฐานะผู้แทนรัฐบาลเนี่ยขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชต่อประธานและสมาชิกวุฒิสภาดังนี้นะคะก็คือต
ามที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติองค์ประมาณรายจ่ายพ.ศ.เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2569นะคะซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ของหน่วยงานรับงบประมาณบางรายรายการนะคะจำนวน13,286,500 บาทนะคะที่ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆค่ะรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆนะคะโดยการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.มีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2 มิถุนายน 2569นะคะอาทิในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการสัมมนาการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศค่ะ2รายการเงินลงทุนในทุกงบรายจ่ายนะคะอาทิรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถประกาศประกวดราคาหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2 มิถุนายน 2569นะคะหรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องการยกเลิกหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะในการจะทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้คำนึงเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณนะคะตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐค่ะการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมนะคะรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องนะกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งนี้ค่ะทางสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้ถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนนะคะที่จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้กรุณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณนะคะแล้วก็นำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่านะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะ FM 101จุดจันทร์เป็นการติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ในการช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับท่านรองนายกเอกนิติกันมากในเรื่องการย้ำกับเรื่องพรก.กู้4แสนล้านบาทที่จำเป็นเลยค่ะที่ในเรื่องการฝ่าวิกฤตพลังงานหวังดึงเอกชนร่วมทุน PPP กู้เศรษฐกิจลั่นเลยค่ะว่าไทยนั้นรอไม่ได้นะคะหลังศาลเตรียมที่วินิจฉัย9กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่านมีการเปิดเผยถึงการแถลงร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2519ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันเราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเมื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและการชะลอผลกระทบวิกฤตนะคะซึ่งท่านรองนายกเอ็นดีก็ยังย้ำว่าส่วนการพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมาธิการตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดค่ะแล้วก็ยึดหลักวินัยการคลังนะคะพร้อมมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะทำงานค่ะก็จะมีการเร่งงบลงทุนค่ะโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศค่ะรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐเอกชนหรือว่า PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนะคะซึ่งท่านรองนายกเอติก็ยังบอกนะคะว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องเร่งดำเนินการใน3เรื่องก็คือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนนะคะส่วนกรณีสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทวันที่9กรกฎาคมนี้ท่านรองนายกเอติก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนค่ะโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลนั้นเรามีความจำเป็นค่ะที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจนะคะเพราะวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากก็มันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วเนี่ยแต่ตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะและยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามจะจบอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆคือโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลาย

ไปเยอะนะคะร่องกันก็ถูกทำลายไปมากฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินยังคงสูงอยู่นะคะขณะนี้ค่ะเราได้มีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่กรณีที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนต่อรัฐบาลนะคะท่านนนยโยอิติก็เลยบอกว่าวันนี้เราต้องใช้ทุกภาคส่วนกันและเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ท่านรนยโยอิติก็เลยคิดว่าแผนที่เราดำเนินการอยู่ก็คือพยายามนำภาคเอกชนเข้ามาช่วยมาร่วมลงทุนค่ะซึ่งก็การเปลี่ยนผ่านอย่างไรเราก็ต้องมีเรียกว่าต้องมีเอกชนนั้นเข้ามาร่วมอยู่แล้วนะคะเราจึงจับมือกับเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่ากรอซึ่งงบประมาณที่จะนำมาช่วยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นนะคะต้องบอกตรงๆเลยว่าวันนี้ประเทศไทยของเรานั้นจะรอให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้แต่หากรอก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นอ่อนแอนะคะแล้วก็หากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องนำเข้าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปราะบางมากค่ะส่วนวันนี้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะได้ส่งเข้าคณะกรรมการการกรองของกระทรวงการคลังแล้วหรือไม่ท่านนายกติก็เลยบอกว่าเรื่องนี้นะคะได้มีการพูดคุยกันแล้วโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดหรือว่าโซลาร์เซลล์ซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีแสงแดดยังร้อนอยู่นะคะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งค่ะที่จะเข้าข่ายนะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานรถยนต์นะให้มาใช้รถยนต์ใช้เรียกว่าไบโอดีเซลเนี่ยใช้พลังงานชีวมวลชีวภาพนะแล้วก็ผลผลได้ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้ดีขึ้นซึ่งท่านนายกอิติก็ยังยืนยันว่าเรื่องของประกอบกู้เงินเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะประคับประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตนะคะก็เห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเบิกจ่ายเนาะตัวเลขได้แค่ 50,000 กว่าล้านบาทนะส่วนงบประมาณที่จะใช้ในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานจึงมีความจำเป็นนะคะเพื่อเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันของไทยที่มีอยู่สูงมากนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้บัญชีเดินสะพานนั้นขาดดุลค่ะเอามาติดตามกันต่อที่ทางรัฐบาลก็จะเตรียมใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าทัฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนนะคะบอกว่าแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวเขาบอกว่าเริ่มต้นนะคะหรือว่าดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดาระทองสลอยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะเกี่ยวกับคืบหน้าการระดับบริการภาครัฐเนี่ยสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนานะคะเรียกว่าระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะเพื่อเป็นการเปิดช่องทางเนาะร้องทุกข์นะและช่วยติดตามความเดือดร้อนกับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดว่านะจะเปิดพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบเลยค่ะภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงนะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงของเศรษฐกิจผันผวนนะคะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นง่ายขึ้นนะแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยังย้ำนะว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยนะแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมค่ะถึงแรงงานในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยนะคะและช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยนะคะให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานไทยทุกคนนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเราขึ้นมาได้กับ FM 101.5 ไม่เคยและติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องของกรณีธุรกิจการสอบแข่งขันนะคะเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกันมากท่านนายกก็ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะบอกว่าในส่วนของกรณีนี้ค่ะคือทุจริตนะคะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2518มีผลบังคับใช้ทันทีนะคะแล้วก็จัดทำรายงานเสนอภายใน30วันค่ะแล้วก็รายงานความคืบหน้าทุก10วันนะคะซึ่งวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนายกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะว่าท่านอนุทินชาญวิกูลนายกรัฐมนตรีรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับแล้วนะให้เรื่องการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสค่ะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องให้ผลการตรวจสอบนั้นสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนนะคะพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบเขาเพื่อการสืบสวนนะคะถ้าจริงอย่างเข้มข้นนะคะมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะตรวจสอบข้อมูลทุกมิติเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการนะคะก็ทำหน้าที่ค่ะในเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจะทำรายงานเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะภายใน30วันนับแต่วันนี้นะคะแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันนะคะซึ่งรัฐบาลก็ย้ำเลยค่ะให้ดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะคะในทุกขั้นตอนสามารถที่จะตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนด้วยถือเป็นบทเรียนสำคัญเลยค่ะในการระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลที่ระดับยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนะคะเอามาติดตามนะคะอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะเป็นข่าวของทางพม.นะคะเขาบอกว่ามีการพลิกโฉมสวัสดิการสังคมพม.เขาจะมีการเปิดตัวระบบพม.แคร์นะคะก็คือยื่นขอเงินสงเคราะห์ง่ายๆผ่านมือถือคลิกเดียวจบนะคะเป็นอย่างไรมาติดตามกับท่านนิกรสมกลางกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ารัฐมนตรีพม.กันก็เป็นประธานเปิดเนาะโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนนะคะสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายนะเพื่อช่วยให้คนนี้ที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งระบบพม.แคร์เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้การคัดกรองและแม่นยำขึ้นโปร่งใสแล้วก็ส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะในสังคมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยส่งพม.เนี่ยมีการพัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองนะคะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะภายใต้ชื่อค่ะพม.แคร์นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็ถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องให้หน่วยงานเนี่ยสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบนะคะโดยเชื่อมโยงและบูรณาการการข้อมูลกับระบบพม. Smart แล้วก็ MSO Logbookของกระทรวงพม.แล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและก็ทางรัฐด้วยนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนะตั้งแต่การยื่นคำขอนะคะการพิจารณาสิทธิสวัสดิการสังคมนะไปจนถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องค่ะขณะการนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะทางนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะยื่นคำขอ
คือว่ายิ่ง ขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยตนเองเลยในการผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะโดยเขาจะบอกว่าเริ่มบริการได้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วนะนะก็จะมีในเรื่องการสำหรับการขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินนะคะ2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนค่ะ3เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว4เงินสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูสภาพคนพิการ5เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและ6เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะหากท่านนั้นไม่ถนัดน้อยในการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลขออย่าได้กังวลนะคะเพราะว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศนะเข้าไปค่ะช่วยในความสะดวกสอนวิธีการใช้งานถึงบ้านเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือช่องทางเดิมคือติดต่อผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นเข้าถึงสิทธิการได้อย่างทั่วถึงค่ะทางด้านของนายกันตพงศ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือปลัดพม.ก็เปิดเผยแล้วนะว่าระบบพม.แคร์เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์ให้กับกลุ่มเป้าหมายรายเดิมนะคะที่เชื่อมที่เคยเชื่อมเนาะกับระบบ MSO Logbook ของพม.เหลือไม่เกิน10วันทำการจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะพิจารณาคำขอนี่เป็นเดือนเลยนะซึ่งกลุ่มเป้าหมายรายใหม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความชัดเจนการเข้าถึงสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะโดยจะใช้เวลาพิจารณาคำขอนั้นไม่เกิน15วันนะเมื่อถามถึงนะคะที่ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเข้าไม่ถึงสิทธิการอีกมากแค่ไหนนั้นท่านกันตพงศ์ก็เลยบอกว่าไม่ปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธเลยว่ายังมีกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นซึ่งขณะนี้ค่ะทางพม.ในพื้นที่เนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นค่ะเพื่อเข้าถึงหรือว่าเข้าไปหาเข้าไปดูไปสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้มันครอบคลุมจนถึงมากที่สุดกันที่เป็นเรื่องราวข่าวสารแต่สัญญาณที่จะมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดลำกันนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังท่านในทุกช่องทางนะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรียกวันเดียวของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความตัดสินประดับสินรายงาน
4: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
6: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
7: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
4: ่อไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤษแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: เรายังเป็นนักเดินทาง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นนี้พิจารณาการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลก
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีล่าสุดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาหากพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริงมีทิศทางที่ลดลงแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทและอนุมัติให้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินกว่า 129 ล้านบาทรวมถึงเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการภายหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

0: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินดีสานใต้สพท2นะคะช่วงเวลาดีค่ะ 4:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นโดยประมาณนะถึง 16:30 นค่ะและจากนั้นก็ได้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบรมีนะคะจนถึงเวลา 17:00 นนะคะทางสวทในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะทั้ง9จังหวัดอีสานตะล่างนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะเจ้าเวลารับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะรายการที่ยินสถานใต้สพท2นะคะนอกจากที่จะติดตามรับฟังค่ะทางสพททั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างแล้วนะคะในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ก็ยังมีการได้ติดตามกันอีกช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage เช็คอินอีสานใต้สพท2ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆในช่วงต่างๆที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนโยบายรัฐบาล20กระทรวงหรือว่าประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็นำมาให้ได้ติดตามกันในช่วงแรกนะคะหยิบนำข่าวนี้มาเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการเปิดตัวในเรื่องของพมแคร์นะคะช่วยกลุ่มเปราะบางนะคะยื่นขอเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนลดความซ้ำซ้อนไม่ตกหล่นค่ะซึ่งข่าวที่สองที่นำเสนอกันในช่วงนี้จะเป็นข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการประกาศผู้นำเน็ตซีโร่นะคะตั้งเป้าไว้โรงพยาบาล100แห่งเนี่ยได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตค่ะซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจที่เดียวกันนะคะเป็นข่าวที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบนะคะดึงกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านคนเข้าตรวจสิทธิ์นะคะยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรเนี่ยใช้ชื่อลดหย่อนภาษีนะคะพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสวันนี้นะคะก็เป็นผลกระทบแหละค่ะในเรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการชี้แจงในเรื่องของราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศนะคะก็คาดว่าจะทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569นะคะอีกข่าวนึงค่ะก็เป็นผลกระทบเช่นเดียวกันนะเรื่องของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเนี่ยก็ประกาศในเรื่องของปรับเพิ่มราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันนี้ส่วนข่าวนึงค่ะเป็นข่าวล่าสุดเลยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็รับข้อสั่งการท่านนายกค่ะเรียกถกกบง.กบน.ด่วนเย็นนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเร่งลดราคาน้ำมันทันทีหลังต้นทุนน้ำมันดิบโลกปรับลงนะคะไม่รอราคาสิงคโปร์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในช่วงของใต้ร่มพระบรมีพระบาทพระหลวงจากสวทมหาสารคามนะคะช่วงเวลานี้เดี๋ยวขอทักทายฟาร์การกันก่อนกันแล้วกันนะในช่วงเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่มาก 16:14 นะไม่แน่ใจมีฟาร์การท่านใดทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะมีฟาร์การประจำสวทบุรีรัมย์นะคะก็จะมีแม่บรรเทาสำราญใจเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านไทยเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ครูอเนกพริกไทยนะหลังจากนี้ท่านใดทักทายเข้ามาเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะทักทายกลับไปนะคะเอามาติดตามในช่วงแรกก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะกับข่าวนโยบาย20กระทรวงและประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะก็หยิบนำข่าวมาให้ได้ติดตามนะคะรับฟังกันนะคะเป็นข่าวที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือเปิดตัวแล้วนะคะว่าพมแคร์เป็นการช่วยกลุ่มเปราะบางค่ะยื่นขอเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนค่ะเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนไม่ตกหล่นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นั้นได้มีการเปิดตัวแล้วนะคะเรื่องโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนค่ะสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพมแคร์นะคะเพื่อยกระดับการให้บริการด้านสิทธิสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีที่มีสิทธิ์นั้นได้รับความช่วยเหลือสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนในการที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นการเพิ่มความแม่นยำค่ะแล้วก็ความโปร่งใสจนช่วยให้การส่งเงินช่วยเหลือถึงมือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะอันจะนำไปสู่ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาบอกว่าระบบพมแคร์เนี่ยเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองนะคะช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะยื่นคำขอติดตามสถานะรวมทั้งในเรื่องการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพมได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะพร้อมทั้งเชื่อมโยงและบริการข้อมูลกับระบบพมสมาร์ทและ MSO Lock
ล็อกบุ๊กนะคะของกระทรวงพม.รวมไปถึงในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่ะแล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองรวมทั้งการติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะระบบดังกล่าวเปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทมีอะไรบ้าง1ค่ะเป็นเงินอุดหนุนนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินนะคะ2เป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน3เป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว4เป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะคะ5เป็นเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งส่วน6เป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากค่ะโดยจะนำร่องนะคะใน9จังหวัดค่ะพร้อมมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.เนี่ยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับประชาชนที่เรียกว่าไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้หรือว่าไม่ได้มีสมาร์ทโฟนนะทางกระทรวงพม.ก็ยังเปิดช่องทางค่ะในการยื่นคำขอในรูปแบบเดิมอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในเรื่องของการเปิดพม.แคร์เท่านั้นนะคะรูปแบบเดิมก็ยังสามารถยื่นคำขอได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมและทั่วถึงค่ะนี่เป็นข่าวแรกที่นำเสนอกันนะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างก็ประกาศแล้วในเรื่องของผู้นำเน็ตซีโร่ค่ะก็ตั้งเป้าเนาะพอโรงพยาบาล100แห่งเนี่ยได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมภัยการันตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะก็เปิดการประชุมสัมมนานะคะ Healthcare Leadershipนะคะ Tower Net Zero MOPS นะคะแล้วก็เป็นสักขีพยานเรื่องการลงนามบันทึกข้อบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ4หน่วยงานนะคะก็มีทั้งองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะมีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนค่ะบริษัทบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเน็ตซีโร่ MOPH นะคะมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำค่ะก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยร้อยละ25ภายในปี2573นะคะแล้วก็ร้อยละ50นะภายในปี2578แล้วก็เป็นศูนย์นะหรือว่าเน็ตซีโร่ภายในปี2593นะคะผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านนะคะได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการพัฒนาห้องผ่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะและการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนค่ะและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งปัจจุบันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยได้ติดตามในเรื่องของติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้วนะคะบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้กว่า 1,683 แห่งนะก็คิดเป็นมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดในเรื่องของค่าไฟฟ้าแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยพร้อมตั้งเป้าค่ะให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตเนี่ยภายในปี2519เพื่อเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลนะคะโดยโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะถือว่าเป็นโรงพยาบาลแรกเลยนะคะที่ได้รับรองนะแล้วก็กำลังที่จะขายคาร์บอนเครดิตนะคะทั้งนี้ค่ะทางความร่วมมือกับทั้ง4หน่วยงานเนี่ยก็จะครอบคลุมค่ะในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI ค่ะแล้วการใช้พลังงานสะอาดการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนการจัดการของเสียแล้วก็น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วนะคะเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายเน็ตซีโร่ MOPS ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเนี่ยติดตามอีกข่าวนึงก็แล้วกันในช่วงนี้เนี่ยเป็นข่าวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีในเรื่องราวของการลงทะเบียนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็เห็นชอบเนาะให้ดึงกลุ่มเปราะบางนะคะจำนวนไม่น้อยเลยนะ 5.38 ล้านคนเนี่ยเข้าตรวจสิทธิ์ค่ะยืนยันไม่ใช้เกณฑ์วัตถุลูกนะคะไปใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตรด้วยนะคะซึ่งวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะและกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยแล้วนะในเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคมนะครั้งที่8ทับ2569นะคะว่าที่ประชุมนั้นก็เห็นชอบค่ะในเรื่องของการนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5.38 ล้านคนค่ะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2519พร้อมกันนี้ค่ะก็พิจารณาในเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยจะไม่มีการนำเงื่อนไขในกรณีบิดามารดาที่ถูกลูกนั้นใช้สิทธิ์นะลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์ค่ะแล้วก็ไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทด้วยนะคะเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูกาลเพาะปลูกค่ะแล้วก็การเยียวยาภัยพิบัติซึ่งถือว่าไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนะคะด้วยทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมด้วยนะคะที่อาจจะนะคะไม่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้นะคะให้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเป็นเวลา2เดือนก็คือช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569แทนนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาค่ะโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบนะคะก่อนจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการค่ะในวันที่17กรกฎาคม2519ต่อไปก็ติดตามผลกันแล้วกันก็อีกไม่กี่วันเนาะสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะนี่เป็นข่าวช่วงแรกที่นำมาให้ได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวขอเช็คเวลานิดนึงนะคะ16:22 นะคะขอบพระคุณกับการติดตามยังมีแฟนรายการท่านใดทักทายกันเข้ามาไหมเนาะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะยังไม่มีเข้ามานะขอบพระคุณกับการติดตามกันด้วยหลายๆท่านก็มาทีหลังเนาะยังมีเหมือนเดิมนะเอามาติดตามกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเวลาเหลืออีกไม่มากเพราะว่าจะมีช่วงของใต้ร่มพระบารมีด้วยจากสวทมหาสารคามค่ะช่วงถัดไปนะคะจะเป็นช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะวันนี้ก็หยิบยกมา3ข่าวนะคะที่นำเสนอกันเพราะว่าในช่วงของวิกฤตพลังงานและหลายสินค้าอุปโภคบริโภคของเรานั้นก็มีการปรับขึ้นราคาตอนนี้ค่ะมีเรื่องของไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่เริ่มปรับขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงเนาะเรื่องของราคาไข่ไก่ก็ปรับเพิ่มขึ้นเนาะตามเรียกว่าต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดว่าอาจจะทยอยปรับลดลงเนาะในช่วงสิงหาคม2519ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรณิตนวลจุ้ยค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งนะบอกว่ามีการประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คระหน้าฟาร์มนะคะจากฟองละ 3.60 สตางค์เป็นฟองละ3.80 สตางค์นะคะซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะว่าทางกรมการคงค้าภายในก็มีการติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนแล้วก็การต้องการความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่านะคะในเรื่องการปรับราคาครั้งนี้ก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตเขาเรียกว่าไข่ไก่ลดลงนะคะแล้วก็หลังจากผู้เลี้ยงเนี่ยต้องแบกรับในเรื่องต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2519นะคะฉะนั้นก็ตามค่ะทางสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ยืนยันนะว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมนะคะและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม2519ค่ะตามกลไกตลาดค่ะซึ่งปัจจุบันบอกว่ามีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองนะคะบอกว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะคือปี2568ที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองนะคะเขาเรียกว่าจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็มีการปลดแม่ไก่ยิงกรงตามรอบการเลี้ยงด้วยขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติค่ะแล้วก็ไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมการค้าภายในก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกหรือมาหารือกันเนาะในวันนี้ค่ะ7กรกฎาคมก็รอติดตามกันละกันในเรื่องของราคานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องการกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายแล้วก็เดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าธงฟ้าค่ะโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็คือความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะในเรื่องของราคาไข่ไก่นะในช่วงสิงหาคมว่าจะลดลงเนาะอีกข่าวนึงก็เป็นผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะไข่ขึ้นราคานะสุกรนะสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรก็ปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกันค่ะโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะก็มีการปรับ
ก็ได้ประกาศปรับเพิ่มราคาแนะนำสกอร์มีชีวิตหน้าฟาร์ม2บาทต่อกิโลกรัมบอกว่ามีผลวันนี้แล้วนะคะคือ7กรกฎาคมนี้นะคะโดยนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยค่ะซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสกอร์แห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าราคาแนะนำสกอร์มีชีวิตหน้าฟาร์มประจำวันนี้ค่ะ7กรกฎาคม2019นั้นปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยภาคตะวันออกอยู่ที่66ถึง69บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่68บาทต่อกิโลกรัมค่ะภาคเหนือนะคะ70บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้70บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนภาคตะวันตกอยู่ระหว่างรอประกาศราคานะคะซึ่งการปรับราคาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามของผู้เลี้ยงสุกรในการผลักดันให้ราคาหน้าฟาร์มกลับมาอยู่เหนือระดับต้นทุนค่ะหลังจากการบริโภคภายในประเทศยังทรงตัวแม้ในแต่ละเดือนจะมีช่วงที่ต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นก่อนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะการปรับราคาครั้งนี้ก็มีผลค่ะกับการซื้อขายสกอร์รถใหญ่หรือว่าการส่งออกเป็นหลักนะคะโดยราคาสกอร์ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตทั้งหมดค่ะจึงยังมีโอกาสปรับตัวได้ตามกลไกตลาดซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงสกอร์รายย่อยสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้นะคะเนื่องจากปัจจุบันเรียกว่าตลาดสกอร์ยังเผชิญภาวะนะอุปทานส่วนเกินจากกำลังซื้อยังที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ขณะนั้นค่ะก็ยังมีเนื้อสุกรแล้วก็สต็อกสินค้าในห้องเย็นหมุนเวียนอยู่ในตลาดเมื่อราคาสกอร์เริ่มปรับตัวสูงขึ้นผู้ค้าที่มีห้องเย็นนะก็จะทยอยนำสินค้าออกมาจำหน่ายก่อนกลับไปซื้อเก็บสต็อกใหม่เมื่อราคาปรับลดลงค่ะก็ส่งผลให้กลไกตลาดนั้นบิดเบือนแล้วก็ราคาสกอร์ขยับขึ้นได้ยากนะคะนอกจากนี้ค่ะแม้จำนวนแม่พันธุ์สกอร์ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่แม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นโดยแม่สกอร์หนึ่งตัวนั้นสามารถที่จะผลิตลูกสกอร์นะได้เกือบ30ตัวต่อปีเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะเฉลี่ยนะ21ถึง22ตัวต่อปีค่ะสำหรับปริมาณสกอร์เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแม้ไม่มีการขยายจำนวนแม่พันธุ์นะคะอย่างไรก็ตามนั้นที่ผ่านมาค่ะผู้เลี้ยงสกอร์รายใหญ่12รายยังคงความก็ยังคงความร่วมมือไม่เพิ่มจำนวนแม่สกอร์นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก1ปีเพื่อรักษาสมดุลปริมาณสกอร์ในตลาดนะคะทั้งนี้ค่ะทางสมาคมผู้เลี้ยงสกอร์แห่งชาติอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสกอร์ซึ่งหากสามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอนะจะนำมาใช้รับซื้อเนื้อสกอร์นี้เข้าห้องเย็นในช่วงที่เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดเพื่อลดปริมาณสินค้าในตลาดค่ะแล้วก็ช่วยพยุงราคาแล้วก็สร้างเสถียรภาพให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะคะลดผลกระทบจากการเก็บซื้อเก็บแล้วก็ระบายสต็อกของผู้ค้าที่มีห้องเย็นซึ่งอาจส่งผลนะคะต่อที่ทางราคาตลาดนะคะพร้อมช่วยให้กลไกราคาสกอร์สะท้อนภาวะอุปสงค์อุปทานที่แท้จริงมายิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะเอามาติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะกับช่วงเวลา 16:29 นาทีนะข่าวล่าสุดนะคะกับทางกระทรวงพลังงานค่ะท่านตีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะก็รับข้อสั่งการท่านนายกเรียบร้อยแล้วนะในเรื่องการเรียกว่าปรับลดราคาน้ำมันเนาะเพราะว่าท่านก็จะเรียกนะทั้งกบง.กบน.ด่วนเย็นนี้เลยค่ะเร่งลดราคาน้ำมันทันทีหลังต้นทุนน้ำมันดิบโลกเนี่ยปรับลดนะคะไม่รอราคาสิงคโปร์แล้วนะคะซึ่งท่านเอกนัทพร้อมพันธ์น้ำดีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยรับข้อสั่งการจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีน้ำดีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมครม.ให้เร่งค่ะดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ค่ะและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะคะเป็นการด่วนเลยการในช่วงเย็นวันนี้นะเพื่อพิจารณาแนวทางนะคะลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงค่ะทั้งนี้นะคะการประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นวันนี้นะจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเลยค่ะเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงแล้วก็ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วนะคะโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับลดลงแล้วนะคะก็รอติดตามในเรื่องของการประกาศเนาะลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกันแล้วกันท่านใดยังไม่เติมน้ำมันนะรอแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะมีการประกาศเรื่องการลดน้ำราคาน้ำมันก็ได้ช่วงนั้นเราอาจจะต้องนะได้ไปเติมน้ำมันที่ราคาถูกลงก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการเช็คอินเดียสารใต้สบต.2นะคะขอบพระคุณการติดตามรับฟังรับ
ับชมของแฟนรายการทุกท่านนะไม่แน่ใจว่ามีท่านใดมาทักทายในช่วงสุดท้ายอีกไหมนะเดี๋ยวขออนุญาตนะมีข้อความเข้ามาใช่ไหมคะก่อนที่จะจากลากันไปนะก็ถือว่าในช่วงต่างๆเราได้นำเสนอมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะท้ายนี้ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับชมรับฟังรายการของคุณฝากทุกท่านในช่วงทางกับรายการเช็คอินเซนใต้สปท.2โดยสภ.เวลามรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการเช็คอินเซนใต้สปท.2กับสภ.สุรินทร์ได้ในช่วงเวลา10:00 น.ถึง17:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมทีมงานต้องจากลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอเชิญติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีหลวงโดยสภ.มหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับวันนี้สทมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลจันทร์พงไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้ดำเนินรายการโดยกระผมสุรเดชเนืองชนะครับซึ่งในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งก็จะมาพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงแรกของรายการนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับจะนำทุกท่านไปย้อนอดีตติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดมหาสารคามหลายครั้งด้วยกันติดตามได้จากอาจารย์ธีรชัยบุญมาธรรมข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเครือข่ายได้จัดรายการวิทยุรายการเสียงจากชุมชนคนสารคามไปติดตามกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพกับผมนายธีรชัยบุญมาธรรมข้าราชการบำนาญจากราชภัฏมหาสารคามครับผมในโอกาสที่ เป็นคนมหาสารคามเนี่ยมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เสด็จมามหาสารคามซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มแรกครั้งแรกที่คนมหาสารคามได้เฝ้าชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2498ครับตั้งเมืองมหาสารคามมา90ปีเพิ่งมีในหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมหาสารคามเป็นครั้งแรกเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวมหาสารคามเป็นอย่างยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายนออกจากกรุงเทพแล้วก็มาแทบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่14พฤศจิกายน2498นั้นตอนเช้าพระองค์เสด็จจากนครพนมด้วยรถยนต์พระที่นั่งพอมาถึงสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเองเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัดถนนใหม่ๆข้ามภูบานซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถและสิ่งที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ถวายการต้อนรับที่ภูเขาและก็เป็นบริเวณที่ทิวทัศน์สวยงามมากและตรงนั้นตอนหลังมาได้ขอพระราชทานนามว่าเป็นผาเสด็จจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นก็เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาที่มหาสารคามถ้ามีราษฎรเฝ้าชมพระบารมีอยู่ริมถนนถ้ามีจำนวนมากพอสมควรพระองค์ก็จะหยุดรถพระที่นั่งลงไปให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีประมาณ 3-5 นาทีทุกแห่ง มาถึงกาฬสินธุ์แล้วเสด็จขึ้นไปบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์เฝ้าชมพระบารมีแล้วเสด็จลงนั่งรถยนต์พระที่นั่งมาที่มหาสารคามกว่าจะถึงมหาสารคามเป็นเวลา2ทุ่มของวันที่14พฤศจิกายน2498แล้วหลังจากนั้นก็ประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตอนเช้าเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวมหาสารคามที่อยากจะเห็นถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านอยากจะเห็นพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบางคนเดินทางมาที่มหาสารคามหลายวันคนอำเภอต่างๆคนจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาด้วยสมัยก่อนหาโรงแรมที่พักไม่ได้ก็อาศัยอยู่ตามวัดตามห้องตรงหน้าถังของร้านคนจีนขออนุญาตนอนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าคนเหล่านี้สู้ถึงแม้ว่าจะมาอยู่วันสองวันก็ตามตอนเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นบนศาลากลางศาลากลางของจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นหลังที่สองตอนนี้ก็ยังมีสภาพอยู่ว่าเป็นPK พาร์คของมหาสารคามในช่วงนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นบนมุกชั้นสองให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีหลวงอนุมัติราชกิจซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กราบถวายรายงานเรื่องราวของมหาสารคามพอสังเกตว่าบ้านเมืองนี้แห้งแล้งมา3ปีแล้วแต่เป็นที่ชื่นชมว่าตั้งแต่พระองค์เสด็จออกจากกรุงเทพเป็นต้นมาฝนเริ่มโปรยปรายลงมาทำให้ประชาชนได้ชุ่มชื้นและในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระดำรัสขอบใจผู้ที่มาต้อนรับและก็ขออำนวยพรให้คนมหาสารคามและคนที่มาเฝ้ามีความสุขความเจริญและประกอบสัมมาชีพให้อุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัวแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปอันนี้เป็นสั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จลงจากศาลากลางจังหวัดให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเป็นที่ปราบปลื้มแก่พระสงฆ์นิกรเป็นอย่างยิ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เสด็จไปทางร้อยเอ็ดประชาชนที่ยังไม่อิ่มหนำก็เลยติดตามไปถึงร้อยเอ็ดก็มีนะครับอันนี้เป็นการเสด็จครั้งที่1มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ2พระองค์เท่านั้นตอนแรกที่มานะครับครั้งที่2นี่เป็นการเสด็จเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่อำเภอวาปีปทุมปี2514วันที่27พฤศจิกายน27ตุลาคมนะครับเนื่องจากโรงเรียน3แห่งได้รับอุบัติเหตุจากวาตภัยก็ได้ทรงพระกรุณาเมตตามอบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้มาซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินกิจการต่างๆช่วยโรงเรียน3โรงเรียน1โรงเรียนบ้านกอกก็ตั้งให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16โรงเรียนบ้านแดงก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17และโรงเรียนบ้านเหล่ากล้างปลาก็ให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18ถือว่ามหาสารคามมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อยู่3แห่งเท่านี้แล้วตอนหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ประชาชนในวาปีปทุมและอำเภอใกล้เคียงเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดตอนบ่ายก็เสด็จกู่สันตลัดอันนี้ก็เป็นภาพที่คนมหาสารคามประทับไว้ในดวงใจตลอดมาอันนี้เป็นการเสด็จสองพระองค์และก็ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เป็นการเสด็จพร้อมด้วยฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนั้นใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามปี2517 16 17และ19นะครับอันนั้นก็เป็นครั้งที่3 4และ5ส่วนครั้งที่6นั้นผมได้มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมีค่อนข้างจะใกล้ชิดเพราะเพิ่งมารับราชการที่นี่นะครับคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์เสด็จเททองที่บริเวณสนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยนั้นปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตในเมืองเททองหล่อพระพุทธรูปซึ่งคณะศิลปกรรมอาจารย์อาคมวรจินดาและคณะร่วมกันออกแบบและก็ปั้นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระรูปประจำเมืองมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเททองด้วยพระองค์เองวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือวันที่20เมษายน524ตอนกลางวันประมาณสักบ่ายๆนะครับมีพิธีเททองหลังจากพิธีเททองเสร็จเรียบร้อยยังไม่ดีนะเกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือท้องฟ้าสว่างก็กลับมืดมิดลงมีพายุฝนฟ้าคะนองชาวบ้านรวมทั้งผมด้วยก็ต้องหลบหนีเอาตัวรอดเพราะว่าเปียกฝนตกลงมาอาจารย์บุญเลิศสดสุชาติเป็นคนที่อยู่ในประลำพิธีได้นับว่ามีฟ้าแลบอยู่9ครั้งซึ่งถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ใจมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกองค์จริงนั้นประทับอยู่ที่หน้าสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีการทำองค์จำลองขนาดเล็กลงมาแจกจ่ายให้กับทุกจังหวัดในสมัยนั้นมีประมาณ16จังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานทางราชการที่สำคัญเช่นกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาสารคามทำให้ประชาชนได้ตระหนักและก็สืบสานมาก็คือแนวพระราชดำรัสแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่อยากจะให้มีศูนย์ศิลปาชีพในมหาสารคามก็มีศูนย์ศิลปาชีพเกิดขึ้น3แห่งก็คือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและศูนย์ศิลปาชีพบ้านอีกบ้านหนึ่งศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัยและศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคกองนะครับกำพีบรบือดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัยอันนี้ก็เป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นหนักในเรื่องของการทอผ้าการจักสานและอาชีพของชาวบ้านทั่วๆไปปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจในโอกาสที่มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมีไม่กี่ครั้งส่วนคนมหาสารคามหลายหน่วยงานเฝ้าชมพระบารมีมาโดยตลอดนะครับก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: ในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำคุณผู้ชมผู้ฟังไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอนพระกิตติคุณก้องล่าในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

ับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

ากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: ็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชสวนีเรื่องของการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพให้ราษฎรที่บ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามมีรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งมีราษฎรในกลุ่มได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสานต่อติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ก่อนจะเข้ามาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมส่งสวนจิตรลดาพระองค์ท่านมีรายได้ซอยครอบครัวได้มีอยู่มีกินที่อยู่บ้านพระองค์ท่านก็มีความตัวอย่างความตัวอย่างพระองค์ท่านมิตรสาวเป็นเซนไหมถ้าทอผ้าไหมก็คืออยู่ศูนย์ศิลปากรรู้สึกว่าดีใจภูมิใจที่ได้เข้ามาความตัวอย่างพระองค์ท่าน

แต่ก่อนก็หากินมาท่านได้เหมือนนี่กันเลยมากอันเห็ดน้ำเพลินนี่นะคะเขามาเห็นได้ฟาร์มเพลินนี่โอ้ก็เกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะขนาดนานี้เขาปลูกได้หลายอยู่ค่ะนาฝนเขาก็กับปลูกว่าใครได้หลายปานไหนเพราะว่ามันฝนตกอย่ามันอยากปลูกงาจังน้อยนั่นนะคือว่ากับอยู่ไกลบ้านเขาสิล่ะเขาอยากเดินเขาก็เดินกลับบ้านได้เขาอยากขี่จักรยานเขาก็ขี่กลับบ้านสิค่ะ

0: ก็เพราะเปิดโครงการว่าทำหรือว่ามาศึกษาความรู้แต่ก่อนก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เพราะว่าผมจบจากคุณแล้วผมก็รีบขอมาอยู่พืชไร่ไม่ผลเขาปลูกบักถางมะนาวปีที่แล้ว300ต้นก็ได้ผลแล้วถ้าจบนี่ผมก็จะไปอีกจุดหนึ่งนั้นนี่พวกมะม่วงยังว่าท่านไปได้ว่ากลับไปเบิ้งอยู่ฝั่งเขาเห็ดกับสิพ่อข้าวได้เห็ดได้อยู่ครับก็ได้ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอยู่หน้าอยู่แต่ก่อนผมก็ลำบากอยู่นี่เพิ่นหลับคนแก่เพิ่นกันหลับครับเห็ดได้ครับผมก็ดีใจว่าพวกเพิ่นมาตั้งอย่างนี้ผมก็ภูมิใจหลายผมก็เห็ดขนาดผมแต่ก่อนผมกับบ่มีกำลังวังซ่าหรอกครับผมเขามาอยู่นี่ผมก็คือเห็นบุญคุณของเพิ่นก็เลยเห็ดงานให้เพิ่นได้ก็เลยเห็ดชิ้นแล้วก็เลยเห็ดได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มานำเสนอในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวทมหาสารคามในวันนี้ครับกับรายการในวันนี้นะครับทุกท่านครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับพรุ่งนี้ครับส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญในการผลิตรายการวันนี้กระผมสุรเดชหนึ่งชนะผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทมหาสารคามลาทุกท่านไปติดพิมพ์เท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3

เอ็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ปปช.บุรีรัมย์จัดอบรมภาคประชาชนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเสริมบทบาทเครือข่ายร่วมสร้างสังคมสุจริตศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยลงพื้นที่บุรีรัมย์ติดตามโครงการสร้างสรรค์ยกระดับศิลปะสู่เวทีนานาชาติโครงการชนประทานบุรีรัมย์ชี้แจงการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทรัพย์สมบูรณ์สนับสนุนการเกษตรและโครงการพระราชดำริเอกนัดรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรียกโถคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด่วนเร่งลดราคาน้ำมันทันทีต่างต้นทุนน้ำมันดิบโลกปรับลดไม่รอราคาสิงคโปร์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง MOU ระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD พร้อมตั้งบอร์ดดำเนินการนำไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายกรัฐมนตรีอนุทินชี้ชัดพบการสุดทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนเตรียมเพิกถอนเรียกเงินคืนปปช.บุรีรัมย์จัดอบรมภาคประชาชนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเสริมบทบาทเครือข่ายร่วมสร้างสังคมสุจริตวันที่6กรกฎาคม2569วันนี้ณศาลาประชาคมบ้านดอนตูหมู่ที่7ตำบลบ้านยางอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นายอดุลวันดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แทนภาคประชาชนในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้หัวข้อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานปปช.การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาชนในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่โดยผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่บ้านดอนตูมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนเพื่อร่วมการสร้างวัฒนธรรมสุจริตและขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน

ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยลงพื้นที่บุรีรัมย์ติดตามโครงการสร้างสรรค์ยกระดับศิลปะสู่เวทีนานาชาติเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นาทีนางเกษรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการอุดหนุนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและโครงการอุดหนุนสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและยกระดับไปสู่เวทีนานาชาติประจำปีงบประมาณ2569รวมถึงบุคลากรสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปกรรมบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมจัดโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์ณห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้การติดตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมสู่นาฏกรรมร่วมสมัยในพื้นที่อีสานใต้ดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศธรยอดดำเนินณห้องปฏิบัตินาฏศิลป์อาคาร14มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการนี้นางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวต้อนรับคณะพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับการดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนโครงการชนประทานบุรีรัมย์ชี้แจงการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์สนับสนุนการเกษตรและโครงการพระราชดำริวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นที่บ้านซับสมบูรณ์หมู่ที่10ตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชนประทานบุรีรัมย์โดยนายราเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการมอบหมายให้นายวานาวินเปียนขุนทศหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3เข้าชี้แจงการอนุญาตพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายนาวินเปียนขุนทศได้อธิบายถึงแผนการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์โดยการขุดลอกและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนทั้งด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคพร้อมย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริและไม่กระทบต่อแผนงานโครงการปฏิรูปที่ดินรวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราทำนาและปลูกผักสวนครัวที่สำคัญชุมชนท้องถิ่นได้มีมติร่วมกันว่าโครงการนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอโนนดินแดงเอกนัดรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรียกถกคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เย็นนี้เร่งลดราคาน้ำมันทันทีหลังต้นทุนน้ำมันดิบโลกปรับลดไม่รอราคาสิงคโปร์นายเอกนัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นนี้เพื่อพิจารณาแนวทางลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงวันนี้จะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับลดลงแล้วรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง MOU ระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD พร้อมตั้งบอร์ดดำเนินการนำไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมุ่งให้หน่วยงานต่างๆเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งคนไทยทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์กล่าวคือยกระดับมาตรฐานการบริหารภาครัฐปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากลทันสมัยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากมากไปกว่านั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาตามที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโดย OECD จะสนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ร่างข้อตกลงจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะที่1 OECD สนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศระยะที่2 OECD ร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนโดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการออกแบบแนวทางรวมทั้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ของประเทศไทยพศซึ่งมีองค์ประกอบทั้งที่17คนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวมถึงเร่งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรมและชอบด้วยกฎหมายนางสาวรัชดาระบุนายกรัฐมนตรีอนุทินชี้ชัด
พบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนเตรียมเพิกถอนเรียกเงินคืน7กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีตรวจสอบผลการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนพบว่ามีถึง 5,000 คนที่คะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบโดยนายอนุทินระบุว่าสะท้อนถึงการร่วมกันโกงและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้สนับสนุนการทุจริตแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องจัดการให้เด็ดขาดนายอนุทินกล่าวว่าหากพบว่าที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกการบรรจุทันทีไม่จำเป็นต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจบริหารจัดการภายในกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ที่ถูกบรรจุไปแล้วจะถูกเพิกถอนตำแหน่งเรียกคืนเงินเดือนและดำเนินคดีอาญาเนื่องจากถือว่ามีการเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบสำหรับการตัดสินใจเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุไปแล้วจะใช้คณะกรรมการที่มีนายประกรณ์เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการชี้ขาดโดยอาศัยหลักฐานจากการสแกนข้อสอบที่เก็บเป็นไฟล์หากคะแนนไม่ตรงกับผลประกาศก็ถือว่าชัดเจนจะต้องดำเนินการตามระเบียบนายอนุทินยังกล่าวว่าการตรวจสอบจะไม่หยุดเพียง 15,000 คนแต่จะขยายไปยังผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนในกระทรวงมหาดไทยโดยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องขณะที่ปปช.ปปท.และ DSI เข้ามาร่วมสอบสวนแล้วพร้อมย้ำว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความเมื่อถูกถามว่ากรณีนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลเข้ามาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไม่เคยมีรัฐบาลใดที่สามารถปราบปรามและดำเนินการได้รวดเร็วเท่านี้โดยทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้นต่อไปเป็นข่าวบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรม BRU Charity Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปรูปแบบการวิ่งผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งระยะทางที่เหมาะสมกับตนเองการสมัครเข้าร่วมเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้สมัครได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ run.bru.ac.gs สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์แจ้งผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปริญญาตรี1อัตราตำแหน่งวิชานักวิชาการเงินและบัญชีปริญญาตรี1อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปริญญาตรี1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันเริ่มจัดจ้างถึงวันที่30กันยายน2568พระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครได้คุณวุฒิการศึกษาต้องตรงตามตำแหน่งที่สมัครและเป็นคุณวุฒิที่กพ.รับรองตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://accreditation.occsc.go.th สถานที่รับสมัครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เลขที่103ทับ5ถนนหลักเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครวันที่6ถึง24กรกฎาคม2569วันและเวลาราชการ8นาฬิกา30ถึง12นาฬิกาช่วงบ่าย13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสอบถามได้ที่โทรศัพท์044611989สำนักงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพร้อมวันเวลาและสถานที่ภายในวันที่3สิงหาคม2569ณป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เว็บไซต์ https://
บุรีรัมย์ tsuri.go.th/th สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ประกาศแจ้งเตือนประชาชนไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าใดค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมทุกหลักสูตรเนื่องจากขณะนี้มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้สมัครฝึกอบรมอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหากต้องการสมัครหรือสอบถามข้อมูลให้ติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์โดยตรงโทรศัพท์044634608อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนประชาชนใส่ใจเรื่องสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมประจำวันของคนทุกคนด้วยการปรับพฤติกรรมเพื่อให้ตนเองออกจากโรคกลุ่ม NCD ควรใช้ตามหลัก3อที่ประกอบด้วยอาหารออกกำลังกายอารมณ์และ2สอที่ต้องละเว้นได้แก่สุราและสูบบุหรี่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ Non-Communicable Disease NCDการตายมีมากกว่ากลุ่มโรคติดเชื้อเช่นโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียกลุ่ม NCD ประกอบด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนและอ้วนลงพุงโรคถุงลมพุงพองและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหรือปัญหาสุขภาพจิตบางประเภทรวมถึงโรคมะเร็งให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสุขภาพดูแลสุขภาพกายและใจสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองเพื่อการเป็นเกราะป้องกันโรค NCD จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวิระหงอ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 13,286,500 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงการณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับ พื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48,416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิ การกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วกว่า1,000รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้ Traffy ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าTraffy ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการณ์กันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเพื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: น่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
2: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กเราต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่า

0: ครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
1: นางสาวรัชดาธนานิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน
2: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
3: นางสาวจินดารัตน์มีระยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ First Come First Serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทาง Bond Connect Platform สามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ small lot first และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่านบอนด์ออมพลัสได้ทันที
4: โดยออมพลัสเนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักๆช่องทางแรกก็คือเป็น wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2เนี่ยเป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platformซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกและก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
3: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริญปราโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
3: นายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน200,000,000,000 บาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
5: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
6: นายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
7: มีคำสั่งนะครับแล้วก็ผมมอบให้ท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.นะครับในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาได้ที่ดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงสั่นใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในสวง

0: งบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเก้านาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีสนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

วัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่7เดือนกรกฎาคม2569ตรงกับวันอังคารนะครับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับในส่วนของทีมห้องส่งนะครับบุญประกอบอบกลิ่นชุนชัยคำรอดสายชนนิสังนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณอากรซิมพิทักษ์อัครเดชคำพิระและเดชธรชัยโซดานะครับวันนี้นะแจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ที่ห้องส่งนะครับไม่ได้มาจัดรายการสดที่ห้องส่งแต่ใช้การโฟนอินเข้ามานะครับผมอยู่ที่งาน FA Thailand นะครับงานซึ่งมีการประกาศรางวัลต่างๆของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะมีการประกาศรางวัลหลายๆรางวัล นะครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดงานนะครับ FA Thailand Award 2025ถึง2026ครับเพื่อเชิดชูเกียรตินะครับแก่นักกีฬาแล้วก็บุคลากรด้านฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569นะครับรางวัล FA Thailand Award นะครับเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลนะครับวันนี้ที่โรงแรม The Grand Forbing Convention กรุงเทพมหานครนะครับแถวศรีนครินทร์นะครับซึ่งหลายๆรางวัลซึ่งจะมอบกันของ FA Thailand ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Developing Club 2025ถึง2026นะครับพิธีประจบ FC เนี่ยนะครับ3สโมสรที่ลุ้นรางวัลที่มีพนักนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งนักฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็อย่างท่านของธีรพัฒน์ปรือทองนะครับนี่เล่นในกับท่านของในเจลีกของญี่ปุ่นนะครับมียศกรบุรพาชลบุรีนะครับแล้วก็มีธนกิจโชคเมืองปักจากบุรีรัมย์นะก็ลุ้นรางวัลอย่าง Player of the Year นะครับฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมนะครับกำลังรอเปิดเผยอยู่ว่าใครจะได้ลุ้นนะครับรางวัลฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีครับก็มีท่านของเจนจราบุปผาดาริกาเพียรพายลุนแล้วก็แพรพลอยหัวใจเพชรนะครับแล้วก็ฟุตซอลชายยอดเยี่ยม3คนที่มีคะแนนนะคะแนนนะครับที่จะได้ลุ้นรางวัล นะครับณรงค์ศักดิ์วิงวอนอิทธิชาประภาพันธ์และเทิดศักดิ์เจริญพงษ์นะครับฟุตบอลหญิงนะครับรางวัลผู้เล่นฟุตบอลหญิงผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยพรีเมียร์ลีกก็มี3คนนะครับจะได้ลุ้นกันก็มีท่านของวิริญญาวันกสิกรรมจานิสตากินันทุยาแล้วก็ฮาริยองนะครับแล้วก็นักฟุตบอลต่างชาตินะมีลุ้นกัน3คนนะครับมีท่านของสเตนิโอจูเนียนะครับโรเบิร์ตซูแล้วก็กาก้าเมนเดสนะครับกาก้าเมนเดสนี่การท่าเรือโรเบิร์ตซูนี่บุรีรัมย์นะแล้วก็นักฟุตบอลไทยที่มีลุ้นรางวัลผู้เล่นสกุลค่าแห่งปีฟุตบอลไทยลีกนะครับก็สศรไขประโคนอนันต์ยอดสองวานสุพนันท์บุรีรักษ์นะครับแล้วก็นักฟุตบอลฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะ Women Player of the Year ก็มี3คนนะครับปานิษฐาจิรณภวิบูลนะครับสาวลักษณ์เพ็งงามและวิรัญญาแกว่งกสิกรนะครับแล้วก็นักฟุตบอลไทยที่มีรุ่นรางวัล นักฟุตบอลแห่งฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะ Men Player of the Year นะครับก็มี3คนนะครับนิโคลัสแมคคินสันธีรธรบุญมาทันและเพรนชัมรัศมีนะครับแล้วก็รางวัลอีกรางวัลนึงซึ่งถือว่าเป็นรางวัล

ใหญ่นะครับวันหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแห่งปีไทยลีกนะครับสะสมภพประเสริฐชตวรรณศรีปานและวรวุฒิศรีมขะนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานด้วยนะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลายๆคนในหน่วยงานของกีฬาแล้วก็หลายๆคนในวงการฟุตบอลครับมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผลการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลนะครับพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ18ปีนะครับชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับที่เทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนครราชสีมาวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงอันดับต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ไทยสุดท้ายแล้วเราแพ้เกาหลีใต้นะครับนะไทยดีกรีแชมป์ปรินเซนคัพ2สมัยนะครับแล้วก็อันดับ4รายการนี้2สมัยติดต่อกันนะครับในปี2022แล้วก็2024เจอกับเกาหลีใต้นะอันดับที่5ครั้งที่แล้วนะครับปรากฏว่าเราชนะไปเซตแรกอย่างเดียวนะครับ25-17หลังจากนั้นเกาหลีใต้เก็บ3เซตรวดเลยนะฮะชนะเรา27-25-25-12 และ25-14ก็ชนะเราไปนะครับ3-1เซตเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนสาวไทยก็โมสิตนะครับที่ได้เข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์เคยทำได้ครั้งหนึ่งที่นครราชสีมาครับถอยหลังไปเมื่อปี2014ก็12ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเข้าชิงแพ้ญี่ปุ่นนัดชิง1-3นะครับก็ผ่านมา12ปีเรายังไม่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอีกเลยนะครับนะในปี2018เนี่ยได้ที่4นะในปี2017ได้ที่4ได้เหรียญทองแดงนะครั้งหนึ่งนะครับก็เราก็แพ้เกาหลีใต้ไปนะเกาหลีใต้เข้าชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่3นะเกาหลีใต้จะไปชิงกับจีนนะซึ่งรออยู่แล้วจีนเมื่อวานนี้เอาชนะญี่ปุ่น3-0เซตนะครับแล้วก็คู่ชิงวันนี้นะครับเวลา 19:00 นจีนเจอกับญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับจีนจะได้ไปป้องกันแชมป์นะครับเจอเกาหลีใต้นะรอบชิงชนะเลิศนะครับใครจะได้แชมป์นะรอลุ้นกันนะครับส่วนไทยเจอกับญี่ปุ่นในการชิงอันดับที่3แล้วก็จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของไทยชนะญี่ปุ่นนะครับ3-2เซตนะครับแพ้ไปก่อน14-25ชนะ25-21ชนะ25-19แพ้23-25และชนะ20ชนะ15-13นะครับไทยได้เหรียญทองแดงในการเจอกับญี่ปุ่นนะครับส่วนคู่ชิงเชิญนะครับลุ้นจีนกับเกาหลีใต้กันก่อนหน้านั้นนะครับ10:00 นนะฮะที่เทอร์มินอลฮอลล์นะครับก็ชิงอันดับที่7ที่8กันอินโดนีเซียชนะมองโกเลีย3-1นะครับได้อันดับที่7คาซัคสถานนะฮะชิงอันดับที่5กับเวียดนามนะครับปรากฏว่าเวียดนามชนะ3-0เซตนะครับเวียดนามได้ที่5คาซัคได้ที่6นะครับแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก็มีการจัดอันดับตั้งแต่อันดับที่9ถึงอันดับที่16นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนอีกรายการนึงพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่ครับในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์ที่3นะฮะที่จะเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ซ้อมมาเต็มที่นะครับที่สนามซ้อมอาซูเรอารีนาอาสกะนะครับเราซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับเน้นรุกเน้นรับนะครับเน้นเกมรับในการเจอเกมรุกของสหรัฐรับอย่างไรและโต้กลับทำแต้มอย่างไรนะครับเชื่อแน่นอนเลยครับสหรัฐใช้ความสูงความแข็งแรงของผู้เล่นนะฮะแข็งแกร่งของผู้เล่นในการใส่ลูกใส่เรานะอยู่ที่เราจะรับและโต้ด้วยความเร็วสู้กับเขาได้อย่างไรครับวันนี้คุณออสเนี่ยใช้เทคนิคต่างๆที่มีอยู่นะเรียนรู้ในการเจอกับสหรัฐพรุ่งนี้ได้เชียร์กันแน่นอนนะครับไทยเจอกับสหรัฐนะครับแต่ว่าคู่อื่นๆในวันพรุ่งนี้ในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตุรกีเจอโปแลนด์นะครับเบลเยียมเจอโดมินิกันไทยเจอกับสหรัฐนะครับแล้วก็ยูเครนเจออิตาลีญี่ปุ่นเจอบราซิลฝรั่งเศสเจอเนเธอร์แลนด์จีนเจอแคนาดาและเชกเกียเจอเยอรมนีนะฮะติดตามกันได้พรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับในช่องทางฟรีทีวีนะครับติดตามแล้วก็เชียร์ลุ้นกันสำหรับวอลเลย์บอลนะครับเพิ่มเติมคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยไทยเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับสนามสัปดาห์ที่3นะครับเราเจอกับสหรัฐอเมริกา 13:30 นะครับวันที่8กรกฎาคมส่วนวันที่9กรกฎาคมเนี่ยไทยเจอกับญี่ปุ่น 17:20 วันที่11กรกฎาคมนะครับเจอกับบราซิล 13:30 และวันที่12กรกฎาคมเจอกับตุรกีนะครับ 13:30 หมายความว่าเราพัก1วันนะในวันที่10นะครับแข่ง2นัดแล้วก็พัก1วันนะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะแข่งขันนัดที่3นี้นัดที่4ในการเจอกับบราซิลและตุรกีนะครับส่งกำลังใจเชียร์ให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยกันนะครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนนะครับเจอกับโปรตุเกสนะครับแล้วก็คู่นี้แรกกันสนุกนะครับแล้วก็เป็นสเปนที่บุกได้เยอะกว่าส่วนโปรตุเกสลูกทีมนะของพี่โดฮะคริสเตียโนโรนัลโดก็รับดาโต้ครับทำท่าจะเสมอกันในเวลา90นาทีนะครับแต่ว่าทดเวลาบาดเจ็บ6นาทีนะนาทีแรกเท่านั้นเองนะครับมิเกลมาริโน่นะครับเป็นตัวสำรองลงมากลายเป็นซุปเปอร์ซับครับหลุดยิงประตูให้กับสเปนนะครับได้ประตูชัย1ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้โปรตุเกสของทีมคริสเตียโนโรนัลโดฮะนำทัพก็แพ้กับสเปนแชมป์โลก1สมัยแล้วก็แชมป์ยูโรคนล่าสุดนะครับก็ตกรอบไปนะครับสเปนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ผู้เล่นระวันยอดเยี่ยมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแมนออฟเดอะแมตช์ก็คือโรดี้นะฮะโรดี้คุมทีมแดนกลางนะครับให้ทีมชนะ 1-0 นะครับนะฮะส่วนคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะก็บอกว่านี่คือคำถามหนึ่งนะครับว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่านัดที่แพ้สเปน 0-1 นะครับคริสเตียโนโรนัลโดบอกว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมากับความรู้สึกสบายใจเพราะว่าทุ่มเทเต็มที่แล้วนี่คือฟุตบอลครั้งสุดท้ายของผมเสียใจที่ต้องตกรอบแบบนี้แต่ว่าผมทุ่มเททุกอย่างเต็มที่แล้วทำดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้จะได้มีเวลาทบทวนทุกอย่างใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอะไรโดยไม่ต้องคิดนะครับชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะครับยังไม่รู้ว่าจะประกาศเลือกเล่นทีมชาติเมื่อไหร่นะแต่ว่าค่อยว่ากันนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเล่นฟุตบอลรอบสุดท้ายมา6สมัยนะครับ2006 2010 2014 2018 2022 2026ทำประตู11ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับคริสเตียโนยังไม่ประกาศนะครับว่าจะลาทีมชาติตอนไหนแต่โรเบโตมาร์ติเนสกุนซือของโปรตุเกสนะครับประกาศลาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากพาทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับโรเบโตมาร์ติเนสนะครับถึงแม้ว่าสัญญาจะหมดลงในสิ้นเดือนนี้นะ31กรกฎาคมนะครับก็จบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026ก็นั่นแหละครับก็ลาออกพอดีซึ่งไม่ต่อสัญญาฉบับใดด้วยแหละครับนะประกาศลาออกโปรตุเกสไปชิงกับเบลเยียมครับเบลเยียมเจอกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เบลเยียมชนะไป4ประตูต่อ1นะครับเบลเยียมเนี่ยครองเกมได้เหนือกว่าชัดเจนนะเหนือกว่าสหรัฐอเมริกานะฮะตลอด90นาทีนะครับแล้วก็ยิงประตูชนะไป4ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับ1ประตูต่อ0ครับลูกแรกได้การยิงประตูของชานเดอร์เกเตอร์ลาเดอร์นะครับนาทีที่9ก่อนที่มาลิกทิสแมนยิงตีเสมอให้กับสหรัฐอเมริกานาทีที่31ตีเสมอแค่2นาทีครับชานเดอร์เดเกอร์ลาเดอร์ยิงประตูที่2ให้กับตัวเองแล้วก็ให้เบลเยียมนำนะครับ 2-1 ก่อนที่ฮันคาวาเน่นนาทีที่57และโรเมโรลูกากูครับมานิ่งๆมาเงียบๆแล้วก็ยิงประตูครับฝังเลยนาทีที่90+3นะครับให้ทีมชนะ 4-1 นะครับซึ่งเจ้าตัวโรเมโรลูกากูนี้ยิงมาแล้ว3ประตูนะจากการเป็นลงเป็นตัวสำรอง3นัดล่าสุดนะฮะลงมือเป็นตัวสำรองก็ยิงประตูได้นะครับเจอนิวซีแลนด์ก็ยิง1ครั้ง1ประตูเจอเซเนกัลยิง1ครั้ง1ประตูเจอสหรัฐอเมริกายิง1ครั้งก็1ประตูเป็นตัวสำรองที่คมจริงๆสำหรับโรเมโรลูกากูนะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะแฟนฟุตบอลไม่ควรพลาดนะครับน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วมั้งนะในรอบนี้รอบ16ทีมนะครับเมสซี่เจอกับโมซาร่าแม่มีคนเดียวเท่านั้นที่จะไปต่อจะเป็นเมสซี่หรือโมซาร่ายี่ขอไปนะฮะ23ขอไปนะ23นาฬิกานะครับก็คู่นี้จะเจอกันนะครับตำนานของเมสซี่กับโมซาร่าอาร์เจนตินาทีมเต็งเจอกับอียิปต์นะครับทีมอีกทีมยอดทีมจากทวีปแอฟริกาใต้นะครับก็รอลุ้นกันในค่ำคืนนี้ใครจะชนะใครจะตกรอบใครจะเข้ารอบนะครับโมซาร่ากับเมสซี่ได้วัดกันแน่นอนแหละครับแนวรุกแนวแบกหัวใจของทีมทั้ง2คนเลยทีเดียวนะครับมีแซวด้วยสำหรับโมซาร่าเนี่ยโซโบสไลนะครับกองกลางของลิเวอร์พูลนะฮะหลังจากที่ทีมไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะฮะมาซ้อมที่ศูนย์ฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลนะแล้วก็เจ้าตัวก็ซ้อมเสร็จแล้วก็แฮชแท็กนะไปยังโมซาร่านะครับบอกว่านายโมซาร่านายกลับมาซ้อมที่เอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก่อนนะเพราะว่ามารายงานตัวนะช่วงปีสั้นได้แล้วนี่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นการแซวโมซาร่านะบอกว่าติดตามโมซาร่าอยู่ซึ่งปัจจุบันโมซาร่านะหรือว่าโมเมซาร่านักเตะของอียิปต์เนี่ยก็เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อยู่นะครับหลังจากที่ยกเลิกสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลหมดในปี2027นะครับยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดนะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะไปอยู่กับทีมสโมสรไหน
ก็คงจะต้องหมดภารกิจกับทีมชาติอียิปต์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก่อนนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรแกรมปรีซีซั่นนะครับในการเยือนสหรัฐอเมริกาเจอกับซันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับรอลุ้นกันนะครับพูดถึงปรีซีซั่นแล้วนะอย่าลืมนะ4สิงหาคมเนี่ยแอสตันวิลล่านะฮะมาเยือนบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับก็บัตรยังมีให้เข้าชมอยู่นะครับก็รอติดตามดูนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับบีจีปทุมนะฮะ รอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณครับเมื่อวานนี้ท่านเดินทางไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะเป็นเรื่องของการประชุมนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารต้องห้ามในทางการกีฬานะฮะครั้งที่1 นะครับการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานะฮะเรื่องของนี่แหละครับก็เป็นการประชุมพูดคุยกันนะฮะในแนวเป็นแนวทางในการพัฒนากีฬาไทยนะครับเพราะว่าจะมีการเรื่องของปรับโครงสร้างด้วยนะในโครงสร้างเรื่องของกีฬากระทรวงกีฬาโครงสร้างเรื่องของการบริหารราชการนะครับส่วนเรื่องของกีฬานะฮะเรื่องของก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะที่จะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมานะเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่จะสามารถสร้างรายได้แล้วก็เป็นอาชีพให้กับประชาชนได้นะครับควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบแล้วก็การส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติทางนี้ในด้านการกำกับดูแลมาตรฐานกีฬาที่ประชุมเห็นชอบนะครับหลักการยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาให้มีสถานะเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระโปร่งใสและลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับหน่วยงานผู้จัดการแข่งขันอันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นะครับส่วนเรื่องของประเด็นที่สำคัญที่นักข่าวฝากถามนะแล้วก็ท่านก็รับปากแล้วนะฮะว่าจะไปดูก็เรื่องของความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนนะครับบอกว่ากระทรวงนะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กเป็นอันดับแรกโดยมีมาตรฐานการอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬามวยกับการควบคุมเด็กรวมทั้งมีแนวทางสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณแก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยของนักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนนะครับพูดถึงมวยแล้วมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยสถาบันมวยไทยนะฮะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเดอะบาลิโอรีสอร์ทแอนด์สปาเมืองพัทยาชลบุรีนะครับซึ่งมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้รับเกียรติจากดร.วีรศักดิ์วิสาลพอร์ตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขออภัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดประชุมนะแล้วก็มีวิทยากรผู้แทนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีนักมวยอย่างซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนักมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาด้วยนะครับแล้วก็มีท่านของวชิรตรีธีรวัฒน์ยัวยิ้มนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับวัตถุประสงค์ก็คือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและก็ผู้เชี่ยวชาญในวงการมวยนะครับในการกำหนดทิศทางและการยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดอีเวนต์ที่การบดีมหาวิทยาลัยการพัฒนามวยไทยในทุกมิติเพื่อยกระดับสู่การพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและมีการเรื่องของแผนจัดการแข่งขันและก็อีเวนต์มวยไทยภายใต้การเมืองศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับส่วนเรื่องของ e-sport นะมาเล่าให้ฟังเรื่องของ e-sport นะครับเรื่องของสโมสรกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตอบรับการส่งทีม e-sport ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน FIFA E-Nation League 2026นะครับประเภทคอนโซลและโมบายสำหรับ e-sport ประเภทโมบายประกอบด้วยพงวิทย์แต้วัฒนสกุลนะครับแล้วก็มีจอมคทาอยู่ประพัดนะครับธนากรจินดาและก็ธวัชชัยหนูงามนะครับซึ่งตอนนี้การแข่งขัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาไทยเก็บคะแนนสะสมรวม375คะแนนอยู่อันดับที่1ของโซนเอเชียอีสต์โอเชียเนียนะครับตามด้วยมาเลเซีย335คะแนนนะครับแล้วก็อินเดีย310คะแนนเท่ากับกัมพูชาล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับได้เปิดเผยโปรแกรมนะครับ
ออกโปรแกรมการการสัปดาห์ที่3ของประเภทโมบายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ e-sport ไทยประเภทโมบายสัปดาห์ที่3อยู่สายเดียวกับกัมพูชาเวียดนามนิวซีแลนด์และกวมนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดในวันนี้นะครับซึ่งแข่งขันในวันนี้วันแรกนะครับแข่งขันกันหาอันดับ1และที่2เข้าสู่รอบน็อกเอาท์เพื่อหาทีมแชมป์ในสัปดาห์ที่3นะแข่งขันวันที่7 8 9กรกฎาคมนะครับวันนี้เนี่ยแข่งแบบพบกันหมดนะไทยเจอมาเลเซียนะครับไทยเจอ

เวียดนามไทยเจอนิวซีแลนด์และไทยเจอกับกวมนะครับแข่งตั้งแต่18นาฬิกาจนไปถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็จะมีทีมเข้ารอบฟีฟ่าContinental แชมเปี้ยนชิพ2026ไปด้วยนะฮะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด4อันดับแรกจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์ที่3นะรอลุ้นกันสำหรับการแข่งขัน FIFA E รอบ Nation League โซนเอเชียอีสต์โอเชียเนียนะครับมีทั้งหมด6ชาติจะผ่านเข้าแข่งขันนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมเพื่อหาตัวแทนของ FIFA E World Cup นะครับไปแข่งขันรายการ FIFA E World Cup ที่ริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาของไทยกันนะครับลงไปที่ปักใต้ที่หาดใหญ่สงขลานะครับเรื่องของความสำเร็จครับนายอัครไกรมหาศรีนายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ครับมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการระดับประเทศครับโจรกายจูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งก้าวสู่เป็นปีที่12นะครับสนามที่1แข่งที่สนามแบดมินตันศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนสะสมระดับที่5โดยรับรองมาตรฐานและใช้กฎการแข่งขันระดับสากลนะครับมีนักกีฬาเข้าแข่งขันมากมายนะครับนะแล้วก็ขอบคุณด้านของผู้จัดการแข่งขันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางยูนิคทางจระเข้นะที่จัดการแข่งขันนะให้ทุกคนนะน้องๆเข้ามาแข่งขันนะรายการจระเข้จูเนียร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับขออภัยนะครับรายการนี้นะได้รับความสนใจจากนักแบดมินตันเข้าแข่งขันกันมากมายนะแข่งขันจบในวันนี้นะฮะแข่งขันตั้งแต่วันที่3นะครับก็วันนี้จบแล้วก็มีการมอบรางวัลกันนะครับเป็นกำลังใจครับให้ก้าวสู่นะเวทีระดับที่สูงกว่านี้นะฮะระดับประเทศชาติแล้วก็ก้าวสู่ในระดับเอเชียต่อไปในอนาคตนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกับความฟิตของนักกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดผลการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาไทยชุดศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งเก็บมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน2569นะครับปรากฏว่านักกีฬาชุดเอเชียนเกมของเราเนี่ยฮะสภาพร่างกายอยู่ในระดับดีถึงดีมากถึง 81% นะครับท่านผู้ว่าดร.กองศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการเช็คความฟิตขั้นสุดท้ายเป็นการทดสอบครั้งที่3นะเพื่อให้นักกีฬาของเราแข็งแกร่งที่สุดให้ถึง 100% นะก่อนที่จะไปลุ้นคว้าเหรียญนะซึ่งตามเป้าไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคม2565ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่าที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปแล้ว2ครั้งพบว่านักกีฬาไทยผ่านเกณฑ์การทดสอบอยู่ในระดับเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจซึ่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทุกคนนะจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะตามระเบียบทั้งหมด3ครั้งนะครั้งสุดท้ายกำหนดไว้16มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569นะครับส่วนการทดสอบ2ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2569นี้ภาพรวมนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะอยู่ในระดับเกณฑ์ดีถึงดีมากนะฮะกว่า 81% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจอย่างไรก็แล้วแต่นะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยากจะต้องการที่จะยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกายให้ดีมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งบอกว่าผลการทดสอบนะฮะ2ครั้งที่ผ่านมานักกีฬาก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 25% เกณฑ์ดี 56% เกณฑ์ปานกลาง 16% เกณฑ์ต่ำ 2.6% นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายปานกลางต้องขยับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีให้ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ดีต้องขยับขึ้นไปให้เป็นดีมากอีกนะซึ่งความพร้อมร่างกายที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาสามารถแสดงศักยภาพทั้งในด้านทักษะและเทคนิคต่างๆอย่างเต็มที่เมื่อถึงช่วงเวลาแข่งขันการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง47สมาคมตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าจะต้องทำให้เหรียญทองเอเชียนเกมคราวนี้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและนริศราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและนริศราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

0: พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า90%กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
2: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
1: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
0: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
3: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์ Museum Thailand ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากดิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประทานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่ ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรในเจ็ดสหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานพ.ศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบโดยแพทย์ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
6: ท่านตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่สุดทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจที่เฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันค่ะ ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับยื่นสิ่งของแลกค่าตอบแทนหากพบสิ่งของผิดปกติควรรีบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากการอ้างว่าไม่ทราบภายหลังอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ต่างทางกฎหมายได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: การบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและมีความผิดทางวินัยการบินไทยไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
7: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทที่เฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
8: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการซื้ออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
7: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศยุพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
9: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชีวิตมนุษย์

0: ็นสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีอย่างรุนแรงในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสารข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่าJCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออกจากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซงกากุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นอย่าให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานจิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,535 รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในวันกิลกับเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบลเยียมที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ1ในวันที่11กรกฎาคมนี้และยังเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของทัพกระทิงดุตั้งแต่ปี2010ซึ่งในครั้งนั้นจบที่ตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2ประตูต่อ0ทำให้ทัพชวงโคมม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทัพสิงห์สะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินัสจากประเทศฟิลิปปินส์59ต่อ50คะแนนสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It News นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีและก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
2: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกันร้อยละ81ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันลี่กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเตสปากุดมะทีมในศึกเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะรักบิทในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล 2021 ถึง 2022ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยส์ฟิลิปเป้คริสเตียนอีลิชโอชาเรนเรนโอคุงโบวาพุทธินันท์วรรณศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโกมารันเยาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่าง

แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานกว้างอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพียงพำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวกวีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีกวีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินกวีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวกวีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินควีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงควีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของกวีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิงสองชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีกวีนก็เอาออกไม่ได้ตัวกวีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

คลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างเบาะบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่

0: โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุด
1: พ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะ
0: เสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพะเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไปสองช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดานเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลุกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝ้ากระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์เบนซินลด2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74 ปีตามคำเชิญของนางฮาละยูซุฟอาหมัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอียิปต์ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเกาะพะงันจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพซุกในรถส่งขนมปัง
4: นางสาวอารีพัฒน์มินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาที่ท่าเรือเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่งขนมปังเข้าเกาะและพบยาไอซ์ประมาณ2กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าติดยาไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดอ้างว่ายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดประกาศสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4เขตเลือกตั้งรวม24คนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถหน้าเบรกกระทันหันหรือรถหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้หนึ่งวินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดส

0: ชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
1: แค่สูบบุหรี่มวนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
2: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
0: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ

ญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น. ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต ั้งเป้าจัดสรรสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนภายในปี2570พร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างความชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผลักดันมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนากฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบปัญหามลพิษตามข้อร้องเรียนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟาคุนโดเบลิด้าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโก้ทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสติดตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านลิโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงหน้าตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮันัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรุกทั้งโมซาล่าอูมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา 3:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันชุดหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนนีสังนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานโดยพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินเมื่อครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรือของอเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29นะคะคือวันนี้มาร์ชราชนาวิกโยธินจะบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2502วงโยธวาทิโรงเรียนวัดสุทธิวรารามบรรเลงค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเพลงแรกคือเพลงแม่สีคุณชวลีคุณรวงทองคุณวินัยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองมาจากเกลื่อนแม่สีอีกหน้าหนึ่งของเพลงแม่สีก็คือเหเรือหรือเพลงเรือค่ะคุณเลิศคุณชวลีคุณรวงทองคุณศรีสุดาคุณวินัยขับร้องนะคะครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นแผ่นตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะ

แผ่นข้างแผ่นแรกผ่านไปแล้วคือแม่สีและเหเรือชุดต่อไปจะเป็นแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยไพรพิสดารคุณเลิศคุณศรีสุดาขับร้องนำอีกหน้าหนึ่งก็คือรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องหรือเอื้อใส่ทำนองนะคะแผ่นที่สองเพลงแรกคือแอลสาวอีสานคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งของแอลสาวอีสานเป็นเสียงของคุณมาริสาในเพลงยังศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองช่วงนี้สี่เพลงจากสองแผ่นคลั่งค่ะเริ่มได้ไพรพิสดาร

ไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเพลงจากแผ่นคลั่งชุดต่อไปนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติในเพลงอาลัยรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูนาฏอีกหน้าหนึ่งคือยอดดวงใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงครูแก้วและครูเอื้อแต่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติหญิงอ่อนโลกคุณชะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและลมเพ้อคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะคำร้องเป็นของวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อนะคะฟังสี่เพลงเลยค่ะ

ังแผ่นคร่างอีกแผ่นหนึ่งเสียงของคุณสุปณีภุกสมบุญในเพลงเพลินลีลาดคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อแต่งค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงห้วงน้ำลึกโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูเอื้อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทนะคะ

่อนที่จะไปฟังข่าวฟังแผ่นกลางอีกแผ่นหนึ่งนะคะคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงยามร้างวังสรรหรือคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีกหน้าหนึ่งของเพลงยามร้างก็คือเพลงแห่งความหลังคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะแต่ช่วงนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือเพลงแห่งความหลังจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนองดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
4: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดยไม่จำเป็นนันทิกาคิดปาโลรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3/2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุคใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังไปรูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดความเสี่ยงโรคตับแข็งตับวายและมะเร็งตับตั้งเป้ายุติปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบให้ได้ภายในปี2573
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆควรเร่งรัดกำจัดโรคที่ได้ภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรัดมาตรการตรวจคัดกรองให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ Same Day Confirmation Test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวอารุมนอุดมพรรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00
6: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
8: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
9: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
10: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
7: ทั้ง านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา17:10 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในยุมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมบูรณ์งามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
ทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลหน้าที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้าเนี่ยมีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้านะญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนิยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มร่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดนะก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะนะญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยก็ยากในญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสวัสดีของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกยาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี่ง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย
หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมานะญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธุ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นละโยมเด้อดาวเรียงเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือนหนึ่งปีหนึ่งเท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่

โนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยนู่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆ แล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรธรรมมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้ว
เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็น

0: มนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุกขติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุกขติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรระลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรม แก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนที่ความตายจะมาถึงนิยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทัง ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนิยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนิยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นนั้นนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวน่าจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัย วัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมการแพทย์แผนไทยจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บ

0: Now Green Power by PEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: วันนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมมาตรการคุมเข้มแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศ
5: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าในวันนี้จะจัดการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและกำกับดูแลแปลงปลูกกัญชาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจทั่วประเทศโดยเน้นย้ำ2วัตถุประสงค์สำคัญคือควบคุมแปลงปลูกกัญชาทั่วประเทศเน้นกำกับดูแลให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดให้สสจทั่วประเทศในฐานะเจ้าของพื้นที่เร่งประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่โดยให้สสจสามารถใช้อำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขยกระดับฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กัญชาทางการแพทย์ MCGIS มาใช้ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแม่นยำนฤมลอุดมพรรายงาน
4: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผนึกกำลังสุนัขตำรวจเคนายยกระดับคุมเข้มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสกัดลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาตินางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือเคนายออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ2ปีหมู่เด้งภายในงาน Happy Deng Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี
6: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคละขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิด และร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสตินโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซ่เฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ตรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

็น34.57 บาทต่อลิตรค่ะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเพิ่มการชดเชย2.10 บาทต่อลิตรเป็นการชดเชยเนี่ย3.71 บาทต่อลิตรก็จะผลให้ราคาไก่ปีกเป็น29.94 บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 บอกว่าเพิ่มการชดเชย2.27 บาทต่อลิตรนะคะเป็นชดเชย4.65 บาทต่อลิตรก็จะผลให้ราคาไข่ปลีเป็น25.88 บาทต่อลิตรนะคะโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้ค่ะก็จะมีผลเลยค่ะตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม 2519นะคะการปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดภาระค่าของชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในทันทีแล้วนะคะยังช่วยให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะโดยที่กองทุนน้ำมันเชฟโรเลตจะมีรายจ่ายสุทธิประมาณวันละ 213.91 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในประเด็นนี้กันนะคะก็มีข่าวที่พูดกันมาหลายวันแล้วในเรื่องกันเรียกว่าการปรับโครงสร้างในเรื่องของรายการเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันก่อนในเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะเป็นผลประชุมของกพ.เนาะครั้งที่2จะชงในเรื่องของมาตรการเข้มปราบโกงข้อสอบแล้วก็ดันเกษียณก่อนกำหนดนะคะปี2570โดยนะคะนายปกรณ์นิมประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.ก็โดยก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาประธานก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมเนาะสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะก็โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่ได้มีข่าวกันเนาะในส่วนของงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลแล้วก็บำเหน็จบำนาญซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ70ค่ะดังนั้นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินมาตรการนะคะเพื่อที่จะควบคุมขนาดกำลังคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างจริงจังค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานการปรับรูปโครงสร้างหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มหรือว่าปรับลดจำนวนลงให้ได้มากที่สุดเนี่ยด้วยขอให้ทางสกพ.นะแล้วก็สำนักงานกพ.ร.นะร่วมกันค่ะวางแผนนะการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็นำเสนอกพ.เพื่อพิจารณาต่อไปสำหรับเรื่อง Early Retire นะขอให้สำนักงานกพ.ก็เร่งดำเนินการให้มีผลในปีงบประมาณ2570นะคะเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะส่วนในเรื่องของสวัสดิการนะคะค่ารักษาพยาบาลก็ขอให้สำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานข้าราชการกำกับและส่งเสริมการประกอบวิธีประกันภัยหรือว่าคปภ.ไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพนั้นมาใช้เพื่อทดแทนระบบปัจจุบันเนาะซึ่งต่อมาท่านประธานก็เลยกล่าวในที่ประชุมในกรณีการทุจริตการสอบราชการนะคะข้าราชการที่ปรากฏเป็นข่าวเนาะก็แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับทางสำนักกพ.แต่เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันก่อให้เกิดในเรื่องของทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมนะคะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเนาะถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงเลยค่ะจึงขอให้ทางสำนักกพ.นำประสานกับสมาคมนะคะองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการในเชิงรุกเพื่อที่จะเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นและรักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการพลเรือนในภาพรวมต่อไปนะนอกจากนั้นนะคะทางประธานก็ยังมีการมอบหมายให้ทางสำนักงานกพ.ดำเนินการเกี่ยวกับในเรื่องการปรับปรุงระบบพนักงานราชการค่ะเพื่อให้การโอนย้ายหรือว่าสับเปลี่ยนตำแหน่งมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงในเรื่องการทบทวนอัตราเงินเพิ่มนะคะสำหรับข้าราชการที่ประจำอยู่ในต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็บอกว่ามีอัตราค่าของที่เพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะที่ประชุมได้พิจารณานะให้มีมติในวาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐจำนวน5เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องการเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งตำแหน่งนะปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่านะคะซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าของส่วนราชการให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และบริบทของราชการในปัจจุบันค่ะสองเรื่องการเห็นชอบร่างกฎกพ.ค่ะว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนก่อนการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ระหว่างการดำเนินการทางวินัยทุกขั้นตอนนะคะการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบปากคำพยานและ

ผู้ถูกกล่าวหาผ่านสื่อรัฐนิในกรณีที่มีความจำเป็นนะแล้วก็ให้ทางสกพ.เนี่ยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปส่วนเรื่องที่3กลายเป็นเรื่องความเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตเข้ารับราชการจำนวน5มาตรการเนาะก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปดังนี้นะคะ1ก็คือในเรื่องการตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตสอบภาคก่อนะมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านแล้วก็หากได้รับการบรรจุไปแล้วเนี่ยต้องให้ออกจากระบบราชการทันทีค่ะ2ในเรื่องของโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวนะคะถือเป็นเรียกว่าการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะหากถูกตั้งสอบวินัยให้สั่งพักหรือว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะโดยมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดคือไล่ออกเท่านั้นนะ3เป็นเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลนะคะเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลกลางให้กับหน่วยงานของรัฐนั้นทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครค่ะ4ก็คือให้อำนาจเพิกถอนใบรับรองเลขาธิการกพ.มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับรองผ่านภาคกได้ทุกกรณีนะคะยกเว้นกรณีทุจริตสอบให้เสนอกปพิจารณาค่ะ5ก็คือแผนปฏิบัติการ3ระยะนะคะก็มีการบริหารการร่วมกับปปทปปชปปงและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะประกอบด้วยระยะสั้นก็คือ1ปีเนาะออกหลักเกณฑ์นะคะลักษณะต้องห้ามและบังคับใช้มาตรฐานโทษวินัยระยะกลาง3ปีค่ะก็ปรับการสอบภาคกเป็นexam 100% เนี่ยแล้วก็เปิดใช้ฐานข้อมูลกลางตรวจสอบผู้ทุจริตระยะ5ปีออกกฎหมายอาญาเฉพาะเพื่อเอาผิดเนี่ยผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการเลยค่ะด้วยโทษรุนแรงแล้วก็แก้กฎหมายให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ประโยชน์อื่นๆจากผู้ทุจริตที่ได้รับการบรรจุคืนได้เต็มจำนวนค่ะ4เป็นเรื่องที่เห็นชอบให้ทางสำนักกพ.เนาะก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทเลยนะคะถือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินสำหรับการดำเนินการทางวินัยกรณีให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมาธิการให้กำชับสำนักงานให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมการคณะกรรมการพ.ศ.2518นะคะแล้วก็ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดนะคะ5ค่ะเห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงานกพ.ที่ให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและก็ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15วันนะโดยไม่มีเหตุผลอันควรค่ะแล้วก็ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยกำหนดให้เป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะคะแล้วก็ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการทั้งนี้นะคะทางสังกัดกพ.อีกเนี่ยนำเสนอนะคะคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาในมติที่ในเรื่องของวาระอื่นๆด้วย7เรื่องดังนี้ค่ะข้อแรกเลยเป็นเรื่องการเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการที่จะกำหนดเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปแล้วก็ประเภทวิชาการนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการจากการสูญเสียอัตรากำลังนะคะจากการโอนของข้าราชการนะคะ2เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งในตำแหน่งของนายแพทย์ทันตแพทย์นายสัตวแพทย์และเภสัชกรระดับชำนาญการเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็หน้างานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนะคะ3เป็นเรื่องความเห็นชอบของกรมการปกครองที่จะเปลี่ยนชื่อตำแหน่งประเภททั่วไปนะคะระดับปฏิบัติงานหรือว่าชำนาญงานค่ะเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการนะคะจำนวน27ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำการปกครองอำเภอซึ่งตั้งอยู่ตามพื้นที่นะคะจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานจากตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงานเป็นนักอุตุนิยมวิทยานะคะระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการจะจำนวน32ตำแหน่งนะคะเพื่อปฏิบัติงานในส่วนอากาศการบินจังหวัดที่มีความจำเป็นโดยยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งค่ะ4นะคะเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในกระทรวงสาธารณสุข
รวมแล้วก็3กรณีได้แก่1นะคะการให้ตำแหน่งเภสัชกรสามารถกำหนดตำแหน่งเป็นระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษได้ทุกตำแหน่ง2การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะหรือว่าผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเป็นกรณีเฉพาะ3ก็คือในเรื่องการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและก็ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอวสุที่กพ.กำหนดเป็นการเฉพาะในหน่วยงานหรือว่าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องการกำหนดตำแหน่งที่มีผลทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายได้บุคลากรสิ่งการที่เพิ่มขึ้นนะคะให้ส่วนราชการนำค่าตอบแทนนั้นเฉลี่ยของตำแหน่งที่เหลือนะจากการดำเนินการมาใช้ในการนำตำแหน่งว่างมายุบเลิกให้ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากการกำหนดตำแหน่งนั้นด้วยนะคะ5นะคะเป็นการเห็นชอบนะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเข้าไปสมาชิกOECD ของประเทศไทยค่ะ6เป็นเรื่องการเห็นชอบแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้สถานการณ์ที่มีความพร้อมสามารถที่จะนำหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐของสำนักงานการกฤษฎีกานั้นไปใช้ในการจัดอบรมผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในสังกัดได้นะคะโดยมอบหมายให้ทางสำนักงานกพ.ร่วมกับสำนักงานการกฤษฎีกาแล้วก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐนะคะเป็นหลักสูตรต้นแบบแล้วก็สรุปผลการดำเนินการนะคะเสนอต่ออกพ.วิสามันนะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณาก่อนขยายผลไปยังส่วนราชการต่างๆต่อไป7เป็นเรื่องของการเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีผลสำเร็จสูงนะคะซึ่งก็เป็นการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับดังกล่าวทุกกระบวนการนะคะโดยบอกว่ามีผลบังคับใช้นะคะในเขาเรียกว่าปีงบประมาณพ.ศ.2570ก่อนนะแล้วก็ให้ทางสกพ.ประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะนอกจากนั้นนะคะในที่ประชุมยังรับทราบนะคะเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วก็การกำหนดให้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นนักสาธารณสุขนักจัดการโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะพอติดตามกันเรื่องของการสอบต่างๆของกพ.แล้วเนี่ยในเรื่องของการปรับเกณฑ์เกษียณอายุก็เช่นเดียวกันค่ะทางรัฐบาลก็มีแนวคิดนี้นะคะก็บอกว่าให้มีการเตรียมเนาะปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะคะเพื่อเป็นการลดรายจ่ายประจำแล้วก็รองรับระบบเทคโนโลยีโดยจะเรียกว่าเริ่มนำร่องในกลุ่มของข้าราชการพลเรือนค่ะภายในปีงบประมาณ2570เนี่ยพร้อมเร่งในเรื่องการปรับระบบรักษาพยาบาลและการบรรจุใหม่ด้วยนะคะที่จะมาใช้ระบบประกันสุขภาพเพื่อการบริหารงบประมาณที่ชัดเจนค่ะดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะเริ่มเนาะเข้าสู่เส้นทางรับราชการเนี่ยอาจจะเริ่มมีการสอบต่างๆเนี่ยก็รอดูในเรื่องของหลักเกณฑ์ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาได้ปรับหลักเกณฑ์เนี่ยเขาจะเริ่มใช้ปีงบประมาณหน้าเลยนะปี2570เรื่องนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกับท่านปกรณ์นินประพันธ์กันบ้างซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยเนาะว่ารัฐบาลก็มีการมอบหมายค่ะให้ทางสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยไปเร่งศึกษาได้ค่ะแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire นั่นเองค่ะบอกว่าเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีเลยนะภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะเนื่องจากอะไรบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันบอกว่ามันมีตัวเลขค่ะรายจ่ายประจำปีของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากเนี่ยนะก็ส่งผลกระทบเนาะต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็การดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะยึดหลักความสมัครใจนะคะควบคู่ไปกับการเขาเรียกว่าปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีมาเขาเรียกว่ามาบริหารจัดการแทนได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานพิมพ์เอกสารนะฮะงานธุรการนะคะบอกว่าโดยจะนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกนะก่อนที่จะขยายนอกไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงต่อไปทั้งนี้บอกว่าจะไม่มีการบังคับนะคะ
แต่จะมีเรียกว่าจะใช้สิ่งจูงใจนะคะในการพัฒนาทักษะใหม่อย่างเช่น reskill เป็นตัวนำนะคะโดยอยู่ระหว่างการเรียกว่าบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.แล้วก็คปภ.กันอยู่เพื่อที่จะพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนะคะซึ่งท่านรองนายกก็เลยบอกนะว่าแนวคิดเนี่ยนะคะการปรับเปลี่ยนระบบสังกัดรัฐบาลของราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้นะระบบประกันสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่นะคะนะคะลองติดตามเนาะสำหรับข้าราชการที่เขาเรียกเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะคะก็ใช้เขาเรียกว่าหลักเกณฑ์เดิมแต่ว่าพอจะมีกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่เนี่ยท่านใดที่กำลังจะเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ติดตามก็ด้วยในเรื่องของเรียกว่าสวัสดิการต่างๆเนาะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานี้นะก็ศึกษาให้ดีกันละกันเพราะว่าอะไรในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพแทนกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่นั้นเพื่อเขาบอกว่าสามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนนะคะอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยแล้วก็สนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์นะหรือว่าmedical hub ของประเทศสำหรับข้าราชการเดิมในระบบนะคะรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสเนาะให้เลือกตามความสมัครใจเลยค่ะส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของกลุ่มของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นเนี่ยจะยังคงสิทธิ์เดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะก็รอติดตามกันแล้วกันเพราะตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะในทางที่มันดีที่สุดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านก็มองภาพอุ้ยข้าราชการเยอะนะข้าราชการแบ่งเป็นอย่างไรบ้างจะขออธิบายแบบภาพรวมกันแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของข้าราชการไทยก็สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือข้าราชการพลเรือนสามัญนะก็จะทำงานตามกระทรวงทบวงกรมนะฮะฝ่ายพลเรือนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแล้วก็มีข้าราชการในพระองค์ที่แบบหน้าที่เกี่ยวกับงานในพระองค์พระมหากษัตริย์นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะในเรื่องของระบบราชการไทยก็ยังมีการจำแนกย่อยๆอีกนะเรื่องของประเภทตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเช่นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานะอย่างเช่นครูนะคะหรือผู้บริการโรงเรียนนะรวมทั้งมีทั้งข้าราชการทหารด้วยนะคะที่บรรจุอยู่ทางกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแม้กระทั่งข้าราชการตำรวจก็แยกออกมานะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะอย่างเช่นผู้พิพากษาหรือแม้กระทั่งข้าราชการฝ่ายอัยการนะคะก็คืออัยการจังหวัดอัยการสูงสุดค่ะก็มีข้าราชการรัฐสภาด้วยก็คือเจ้าหน้าที่รัฐสภานั่นเองแล้วก็มีทั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองนะข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมข้าราชการสำนักงานปปช.นะคะโอ้ข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะหรือแม้กระทั่งข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครมีข้าราชการการเมืองด้วยนะคะก็คือในส่วนนี้ก็คือข้าราชการที่เป็นส.ส.รัฐมนตรีต่างๆนะที่เข้าไปในสภานะคะก็เหมือนเราที่เราเป็นคนเลือกบุคคลเหล่านั้นเข้าไปเป็นข้าราชการการเมืองเนาะแล้วก็มีทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เรามีการสอบกันแหละไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่อบต.เจ้าหน้าที่สภาต่างๆที่จริงแล้วเราสามารถไปศึกษาได้ในเรื่องของระบบราชการแล้วก็ท่านใดเนาะอยากสนใจในเรื่องการเดินทางเข้าสู่ระบบราชการนะก็ลองศึกษากันแล้วกันนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญในเรื่องของการที่จะเข้าสู่กระบวนการหรือว่าอาชีพรับราชการเข้าใจว่าหลายๆท่านมีความใฝ่ฝันนะว่าข้าราชการคืออาชีพที่มั่นคงนะตอนนี้ก็คือแนวคิดของภาครัฐก็อยากที่จะมีการเรียกว่าบริหารงบประมาณให้มันคุ้มค่านะคะการปรับลดโครงสร้างลดจำนวนบุคลากรก็เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะรอติดตามกันละกันเนาะอ่ะหลังจากที่ติดตามในเรื่องของระบบราชการกันเรียบร้อยแล้วมาติดตามในเรื่องของเรื่องไว้ปัญหาปากท้องเราบ้างนะคะในเรื่องของสุกรอ่ะเนื้อหมูที่เรารับประทานกันนะตอนนี้นะเดี๋ยวทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรนะและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเนี่ยเขาประกาศแล้วจ้ะในเรื่องการปรับเพิ่มราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม2บาทต่อกิโลกรัมค่ะบอกว่ามีผลนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะโดยนายสิทธิพันธนาเกียรติพินโยค่ะนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมีการเปิดเผยนะคะว่าในราคาแนะนำสุกรมีชีวิตเนี่ยหน้าฟาร์มนะวันที่7กรกฎาคมเนี่ยบอกว่าปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ในภาคตะวันออกเนี่ยอยู่ที่33บาทถึงเอาไปค่ะ66บาทถึง69บาทต่อกิโลกรัมนะภาคตะวันออกเหนือบอกว่าอยู่ที่68บาทต่อกิโลกรัมนะคะภาคเหนืออยู่ที่70บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนภาคใต้ก็70บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนภาคตะวันตกบอกว่าอยู่ระหว่างรอประกาศราคานะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับลดการเลือกปรับราคาครั้งนี้เนาะก็เป็นความพยายามของผู้เลี้ยงสุกรเนาะในการที่จะผลักดันให้ราคาหน้าฟาร์มกลับมาอยู่ในเรียกว่าอยู่เหนือระดับต้นทุนนะหลังจากการบริโภคภายในประเทศยังทรงตัวนะแม้แต่ละเดือนเนี่ยจะมีในเรื่องของช่วงที่มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นค่ะก่อนกลับมาสู่สภาวะปกตินะคะแล้วก็การปรับราคาครั้งนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายสุกรล็อตใหญ่หรือว่าการค้าส่งเป็นหลักด้วยนะคะราคาสุกรในปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนต้นทุนของการผลิตทั้งหมดจึงยังมีในเรื่องของโอกาสปรับตัวตามกลไกตลาดซึ่งเป้าหมายสำคัญเลยก็คือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยเนี่ยเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้เนื่องจากปัจจุบันบอกว่าตลาดสุกรยังมีการเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินจากกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ค่ะแล้วกันนะคะก็ยังมีในเรื่องของเนื้อสุกรนะคะแล้วก็สต็อกสินค้าในห้องเย็นหมุนเวียนอยู่ในตลาด เมื่อราคาสุกรเริ่มปรับตัวสูงขึ้นผู้ค้าที่มีห้องเย็นก็จะเริ่มเรียกว่าจะทยอยนำสินค้านี้ออกมาขายเนี่ยก่อนที่กลับไปซื้อเก็บสต็อกใหม่เพื่อเมื่อราคาปรับลดลงค่ะส่งผลให้กลไกตลาดนั้นไม่บิดเบือนแล้วก็ราคาสุกรมันก็ขยับขึ้นได้ยากนอกจากนี้แม้จำนวนแม่พันธุ์สุกรจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าแม่พันธุ์นั้นก็มีที่มีประสิทธิภาพการผลิตได้สูงขึ้นโดยแม่สุกรหรือว่าแม่หมู1ตัวก็สามารถผลิตลูกหมูได้เนาะเกือบ30ตัวต่อปีนอกจากเดิมบอกว่าเฉลี่ย21ถึง22ตัวต่อปีค่ะก็ทําให้ประมาณหมูหรือว่าสุกรนั้นเข้าสู่ตลาดนี้เพิ่มขึ้นแม้ไม่มีการขยายจำนวนแม่พันธุ์เนาะเดี๋ยวก็ตามค่ะตามที่ผ่านมาค่ะผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่12รายก็ยังคงเค้าเรียกว่าร่วมมือค่ะมีความร่วมมือไม่เพิ่มจำนวนแม่พันธุ์เนาะแล้วก็อยู่ระหว่างหารือกันเพื่อจะขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก1ปีเพื่อที่จะรักษาสมดุลปริมาณสุกรในตลาดทั้งนี้ค่ะทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งนะกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาสุกรซึ่งสามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอจะนำมาเค้าเรียกว่าจะนำมารับซื้อเนื้อสุกรเข้าห้องเย็นในช่วงที่เค้าเรียกว่าเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดนะเพื่อลดปริมาณสินค้าในตลาดช่วยพยุงราคาแล้วก็สร้างเสถียรภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยลดผลกระทบเนาะจากการที่ซื้อเก็บแล้วก็ระบายสต็อกของผู้ค้าที่มีห้องเย็นซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อทิศทางของราคาตลาดพร้อมจะช่วยให้กลไกราคาของสุกรสะท้อนภาวะอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะพี่น้องข่าวสารเนี่ยส่วนกลางที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะสำหรับข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขอหยิบนำเรื่องที่มีการประชุมกับเครื่องบุรีรัมย์ Data Dashboard นี่ค่ะระดับการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการค่ะโดยเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น2สังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้สมบูรณ์สุทธิรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมกับเคลื่อนการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการนะคะโดยมีนางสาวช่อรักอินทนนท์สถิติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งถือว่าผู้พันธุ์นี้เป็นการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์นะครับจะปีงบประมาณ2519ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งทางสำนักงานกพร.กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำค่ะศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารจังหวัดโดยกำหนดให้จัดทำนะคะชุดข้อมูลสำคัญตามประเด็นอย่างน้อย5ชุดข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แบบบูรณาการนะคะประจำปีประมาณ2519จำนวน6คณะเพื่อศึกษาทบทวนตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้งานแดชบอร์ดในแต่ละประเด็นนะคะพร้อมรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันค่ะก็นำไปใช้ประกอบการบริหารราชการของจังหวัดนะคะซึ่งที่ประชุมก็ร่วมกับพัฒนาบริรัมย์ Data Dashboard ซึ่งทางสำนักสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนาในรูปแบบเรียกว่าแสดงผลข้อมูลเชิงภาพเนี่ยแล้วก็ระบบแสดงผลเชิงตอบโต้โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ AP
RTI จากศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติและระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดครอบคลุม6ประเด็นสำคัญได้แก่การบริหารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติผู้สูงอายุการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยการท่องเที่ยวระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยและการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการมุ่งพัฒนาบุรีรัมย์Data Dashboard นั้นเป็นฐานข้อมูลกลางค่ะที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการติดตามสถานการณ์นะคะการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารจังหวัดอาจจะนำไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบริการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดนะคะมาติดตามกันต่อในพื้นที่บ้านเราบุรีรัมย์กันบ้างก็ได้มีการระดมทุกภาคส่วนเลยค่ะเป็นการเปิดปฏิบัติการ Operation Night Day หรือภาษาไทยบอกว่าพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระยะเร่งด่วนอย่างเข้มข้นเพื่อคืนความสงบสุขให้สังคมในเมื่อวานนี้เจตกรรมที่ผ่านมาค่ะนายเกรียงศักดิ์สมจิตนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ Operation Night Day หรือว่าพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดกับเครื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2519ก็บอกว่ารวมเวลาก็90วันนะโดยมีพันตำรวจเอกสิริวัฒน์สมกิจสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะแล้วมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำรวจทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขสรรพสามิตอาสาสมัครด้านงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมปล่อยแถวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเพื่อเป็นการแสดงพลังค่ะความร่วมมือของทุกภาคส่วนในงานที่จะป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะฮะการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายการติดตามจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพร่วมไปถึงผู้ที่มีส่วนสนับสนุนนะคะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและประกาศเจตนารมณ์นะกวาดล้างยาเสพติดนะขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลค่ะที่ต้องการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกวาดล้างขบวนการยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเกรียงศักดิ์สมจิตก็บอกเลยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นในการปราบปรามทุกนายเลยนะคะร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังศรัทธาแบบบริการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะเพื่อเป็นประโยชน์สุขต่อสังคมและประชาชนในพื้นที่ให้เสมือนญาติของตนเองค่ะเพราะว่ารายยาเสพติดถือว่าเป็นตัวบ่อนทำลายความสงบสุขของประชาชนในการดำรงชีวิตดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันค่ะควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปนะอันนี้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เราให้ได้รับทราบด้วยเนาะเพราะว่าในพื้นที่ของเราจะได้เขาปลอดภัยนะจากทุกภัยทุกรูปแบบนะคะอ่ะยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะดูข่าวสารจากทางสสจบุรีรัมย์กันบ้างนะคะเป็นข่าวด้านสุขภาพน้องก็บอกว่ามีการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจัดงานค่ะ Open House เล่าเรื่องสุขภาพประจำปี2569นะคะก็มีท่านรองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเกรียงศักดิ์สมจิตท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานนี้ค่ะก็จะเคลื่อนภายใต้แนวคิดนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อลดโรคค่ะบอกว่าเป็นการเน้นการป้องกันเชิงรุกมากกว่าการรักษาสอดคล้องกับนโยบายนะคะ MOPS Plusของกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่มุ่งยกระดับสุขภาพประชาชนให้ดีทุกช่วงวัยนะคะพนักงานบอกว่ามีการนำเสนอ7เสาหลักนะคะ MOPS Plus ควบคู่กับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ4ด้านได้แก่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะการบริการที่ได้มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์การบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมเพื่อพี่น้องประชาชนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสภาพเบื้องต้นการประเมินสภาพทางกายนะคะการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพไตนะคะการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจค่ะซึ่งความสำเร็จของงานครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือกันเนาะหลายภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของหน่วยราชการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภาคธุรกิจเอกชนสหกรณ์ในพื้นที่นะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของสังคมสุขภาวะยั่งยืนนะคะซึ่งการจัดงาน Open House เล่าเรื่องสุขภาพจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะคะของจังหวัดเวรัมของเราที่เปลี่ยนบทบาทจากการตั้งรับในสถานพยาบาลมาเป็นเรื่องของการรุกสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารนะข่าวสุดท้ายของเราจากโครงการชลประทานเวลามก็ได้มีการชี้แจงในการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์นะคะสนับสนุนการเกษตรและโครงการพระราชดำริจ้ะด้วยเมื่อวานนี้ค่ะเดือนกรกฎาคม2569นะที่บ้านซับสมบูรณ์หมู่ที่10ตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดเวลามก็โครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้เข้าชี้แจงนะขออนุญาตพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำซับสมบูรณ์ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเรียงนะคะซึ่งงานนี้ค่ะท่านผู้บริหารโครงการชลประทานบุรีรัมย์ท่านและแม่พงผมก็ได้มีการมอบหมายให้นายนาวินเปียนขุนทศค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบริษัทที่3เป็นผู้แทนเข้าชี้แจงนะคะโดยได้อธิบายเนาะแผนการขุดลอกและปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนนะคะทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคและการเกษตรค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชดำริแล้วก็ไม่กระทบต่อแผนโครงการปฏิรูปที่ดินนะคะรวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ประกอบอาชีพในเรื่องการปลูกยางพาราทำนาแล้วปลูกผักสวนครัวด้วยเนาะอีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบเนาะจากชุมชนท้องถิ่นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยซึ่งการประชุมชี้แจงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนเนาะความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐประชาชนในพื้นที่ที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตและการเกษตรกรรมในชุมชนโดยเด่นอย่างยั่งยืนค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยนะคะในการบอกกล่าวเราแจ้งที่มาพูดคุยกันในวันนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านเนาะนะของทางคลื่นวิทยุค่ะ FM 101.5 MHz และทาง Facebook สทบุรีรัมย์นะกรมประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงด้วยนะคะกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเลยนะที่รับสัญญาณตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุทั่วสถานีด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเดวิดคนสักคนต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ขอบคุณใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์ส่วนเบนซินลด2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี
1: ้ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวชบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวอศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จ